ำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ฟังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ฟังเพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพลาะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radioเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก

0: องการเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini กินกับยูแจกส่วนลดจุกจุกแค่มียูอยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
3: whatever you want ทูจัดให้ยูบายทูแพ็กคุ้มเน็ตแรง10%จัดเต็มยูกับยูดีกว่า
1: ซิมและแพ็กของคนเจนใหม
4: ่ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย

มาแล้วครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงนะฮะกับดีเจครับดีเจวินจะทันที่ BP Radio วันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้วันศุกร์ที่28นะครับ28เดือนสิงหาคม2569นั่นเองคุณผู้ฟังครับได้ยินสาวดนตรีมาแล้วเนี่ยมาแล้วแน่นอนหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับนะครับเอาละมาทักทายกันวันนี้ครับคุณผู้ฟังและฉันเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detail ครับให้การดูแลและให้การสนับสนุนกันนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเน็ตโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับส่วนบริการ True Detail นะมีให้เลือกกันหลากหลายโปรโมชั่นแพ็คเกจเลยนะครับให้คุณผู้ฟังเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยนะSamsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone iPad นะสนใจรุ่นไหนเป็นเจ้าของได้นะครับสมาร์ทโฟนเนาะหลากหลายยี่ห้อเนาะสมาร์ทวอชหรือจะเป็นในส่วนของเน็ตบ้านจาก True Online นะฮะก็มีให้เลือกกันหลากหลายนะฮะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ศูนย์บริการ True นะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใครอยากติดตั้งเน็ตบ้านเงี้ยถามหาตัวแทนจำหน่ายเน็ตบ้านของ True ได้เลยนะครับติดตั้งเน็ตบ้าน Wi-Fi เอาไว้ใช้นะฮะกับตัวเองนะฮะเน็ตเร็วๆแรงๆ Wi-Fi นี่มันจะไวกว่าเน็ตซิมอยู่ละเพราะว่ามันเป็นสัญญาณ Wi-Fi ที่ต่อมันจากสายโดยตรงนะแต่ว่ามันจะอยู่ได้เฉพาะใกล้ๆบ้านเรานะพอออกนอกบ้านก็ต้องใช้ซิมมือถือ 4G 5G เหมือนเดิมนะครับก็เลือกเน็ตบ้านนะจาก True Online กันได้เลยครับออกข้างนอกบ้านก็ใช้ซิมจาก True และ Dtac กันได้เลยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดนะครับโนแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดครับเจอกันได้ทุกวันนะฮะ2สาขาหลักที่เชียงใหม่นะ7ยอดช่างเคียนแล้วก็หลังมหาลัยเชียงใหม่นะฮะแล้วก็สาขาเฟรนไชส์ทุกภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นๆด้วยนะทั้งภาคตะวันตกภาคกลางก็มียำปูม้าสาขาเฟรนไชส์ในส่วนของภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะครับร้านเจ๊ายาวครับข้าวต้ม1บาทอาหารอร่อยบรรยากาศดีหมูกรอบไก่กรอบอร่อยมากนะฮะแต่ละเมนูรังสรรค์โดยเชฟฝีมือเยี่ยมนะครับที่ก็เรียกว่าดูแลคุณอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ร้านเจ๊ายาวทั้ง2สาขานะฮะแยกหลุยส์สังกำแพงครับบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นเค้าเรียกว่าติดถนนใหญ่ที่โครงการตรงนั้นนะฮะมันจะมีร้านค้าเยอะมากมีร้านทุกอย่าง20บาทข้างหลังเป็นสนามกอล์ฟนะฮะแล้วก็ด้านหน้าจะมีร้านค้าร้านอาหารร้านมาล่าต่างๆมากมายเลยร้านเจ๊ายาวก็จะอยู่คูหาตึกตรงนั้นนะครับ3-4คูหาเลยกว้างเลยทีเดียวนะฮะจอดรถปุ๊บเนี่ยเดินเข้าเลยข้อดีคือมันใกล้คือจอดรถปุ๊บรถเดินน่าจะไม่เกิน29ฮะ10กว่า9ถึงร้านเลยนะครับบางที่นี่กว่าจะหาที่จอดรถเข้าร้านได้ปะท้อเมาหัวเวียนหัวหมดเลยนะฮะเพราะว่ารถเยอะแต่ที่นี่ที่จอดรถกว้างมากเลยนะฮะจะเอาเฮลิคอปเตอร์ไปลงก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็สาขา2ที่บริเวณของหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะครับนี่จะเป็นส่วนตัวหน่อยจะเป็น2ชั้นห้องแอร์เย็นๆสบายๆนะครับก็จะเป็นโซนของเชียงใหม่Business Park แวะไปใช้บริการกันได้เลยครับอ่ะฝากสปอนเซอร์ใจดีในช่วงเวลานี้ด้วยครับมาทักทายกันดีกว่าบ่ายนี้นะจ๊ะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮดีเจได้ครับเหมือนอเมจะหายไป2วันแล้วนะไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าโทรศัพท์เสียไม่แน่ใจนะฮะพี่โอ้บริเจครับยาค่าหญ้าตราหมาแดงครับเดี๋ยวจะเพิ่งขิงกันเพิ่งเริ่มรายการฮะอย่าเพิ่งขิงนะฮะขอเพลงช่างหัวมันเถอะของวงไอศครีมมอบให้กับตาเนินยาค่าหญ้าแดงพี่เนินครับดินข่าวเมื่อคืนนี่มีการจับฉลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหรอฮะมีคนขอเพลงให้พี่นะบอกว่าช่างหัวมันนะมอบให้กับยาค่าหญ้าตราหมาแดงนะฮะเมื่อคืนจัดรายการมี FC ลิเวอร์พูลกับแมนยูฟาดกันพบพะนะฮะเมื่อคืนนี่หลายคนฟังอยู่นะฮะทักทายทางแชทนะครับพี่จุ๋มระยองพี่จุ๋มสบายดียังออกโรงพยาบาลยังสวัสดีครับหัวหน้าวินวันนี้ระยองมีเมฆมากครับไม่มีฝนนะฮะขอเพลงชาวนางูสิงด้วยครับได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวไล่ดูข้อความก่อนนะพี่หอสุพรรณสุราดีเจครับขอเพลงหน่อยเซไฮขอเพลงตายดับหน้าของโชคชัยเจริญสุขครับฝนโปรยทั้งวันเลยที่สุราษฎร์นะฮะพี่รัฐพงศ์องครักษ์นะครับทักทายมานครนายกรายงานตัวครับดีเจหงินเหงียนวินทันนะฮะจะส่งไปอยู่เวียดนามเหรอฮะได้ยินแล้วหายเหนื่อยครับเสือใหญ่ครับอยู่ไหมพี่รัฐพงศ์เดี๋ยวไม่อยู่อีกนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาไม่ได้ฟังเสียงดีเจนะขอเพลงพี่ทัศน์หนึ่งเพลงนะฮะของพี่เฟิร์สกลัวผีนะครับกลัวผีพี่รับเหมาเสาะหากันปะนะฮะกลางต่างหล่นหายระหว่างทางครับ ทีมงานสายเสมอขอเพลงน้ำตาหยดฟ้าของเพลาหน่อยครับทักทายเข้ามานะครับพี่แสวงชัยขอเพลงถึงเพื่อนเราของไมโครเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็พี่กรวิทย์เข้ามาใหม่นะบอกว่าสวัสดีครับ
พี่ผมฟังพี่มาได้3เดือนแล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้ทักทายขอเพลงยังหวังของต้อมเรนโบว์หน่อยครับที่เป็นเวอร์ชัน AI โอ้โหพี่กรวิทย์ฟังอยู่จังหวัดไหนครับบอกฟังมาได้หลายเดือน3เดือนแล้วแต่ไม่เคยขอเพลงเลย ทักทายเข้ามาทักทายเข้ามานะฮะพี่กรวิทย์นะฮะกรวิทย์นะเซฮายนะครับโปเต้บอกว่ายำปูม้ารายงานตัวยำปูม้าสาขาพระราม7เหรอโปเต้ฮะนะครับพี่ปิยะศรีราชาโฮเทลทักทายครับจากเอสศรีราชานะครับเอสศรีราชาชลบุรีเช้านี้ฝนตกนะครับบ่ายแดดออกครับอากาศดีๆขอเพลงภาวนาของ10 to 12ด้วยนะครับทักทายนะสำหรับพี่ปิยะเอสศรีราชานะครับนะโรงแรมไฮโซนะฮะ

ทักทายแขกที่เอสศรีราชาด้วยกันละกันนะที่แอบฟังดีเจอยู่นะฮะนี่นะฟังในโรงแรมอยู่นะครับพี่นาเวนซ่าเดอะคอปสวัสดีครับวิเดอะคอปเดอะคอปก็มาพี่โอนะฮะพี่เอกนรินทร์นะครับสวัสดีครับพี่วินสวัสดีทุกวันศุกร์หันษานะครับขอเพลงของแรปเปอร์ฮะอย่าพูดเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งให้ฟังเนาะทักทายทางแชทนะครับใน Facebook YouTube กลุ่มด้วยนะฮะพี่ออสนะครับเซฮายนะครับพี่ออสพี่กิ่งเพชรวิทย์แก้วคำจากเชียงดาวทักทายครับขอเพลงไหนๆก็บ่ฮักนะไหนๆก็ไม่รักนะฮะเมื่อวานเชียงดาวแผ่นดินไหวฮะจริงเหรอพี่กี่โมงฮะไหวกี่โมงฮะไหวแรงมั้ยแผ่นดินไหวเหรอพี่กระป๋อมอภิชาติสุรินทร์นะทักทายครับคำตอบสุดท้ายมอมกับแย้ครับเออพี่กระป๋อมช่วงนี้ไม่เห็นสาวกระป๋อมทักทายมาขอเพลงว่ะเออนะพี่ทวิตกี้นะครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงอิทธิพลังกูล1เพลงครับพี่บอยพัทลุงรายงานตัวช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการเช่นเคยครับมาแล้วนะอย่าพูดเชียงใหม่อย่าพูดชัยภูมิอย่าพูดเนยหมายความว่าไงพี่หมายความว่ายังไงอย่าพูดเลยอ๋ออย่าพูดเลยนะฮะอย่าพูดเลยยโสธรขอนแก่นโคราชโอ้อย่าพูดเนยอย่าพูดเลยพี่อย่าพูดเลยอย่าพูดเพชรบูรณ์นะฮะพี่บอยส่งภาพมาตอนนี้อยู่กับรถอยู่นะฮะโอ้พี่คอมพิวเตอร์นี่เอาไปทำอะไรพี่โน้ตบุ๊กนะต้องมีการตั้งค่าหรือไงลงโปรแกรมหรอครับมีโน้ตบุ๊กด้วย1เครื่องนะครับที่กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะในรถคันนี้นะครับ Mazda สีขาวนะฮะทำงานไปด้วยฟังเพลงด้วยครับนอกพื้นที่ครับวันนี้มาดูแลรถให้กับลูกค้าที่บ้านอ๋อวันนี้ออกนอกบ้านใช่ไหมพี่ไปทำอะไรฮะอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาไงหงแดงทั้งใจครับดีเจพี่นาวินซ่าเดอะคอปนะฮะนี่นะฮะไหนใครเป็น FC หงแดงแมนยูบ้างให้พูดบ้างทำไมคืออย่างเท่าที่เคยอ่านเรื่องมาเนี่ยคือแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาทะเลาะกันเพราะว่าคือที่เราอ่านประวัติเนาะก็คือเมืองเขามันมีแบบท่าเรือแล้วเขามีการปิดกั้นการค้าขายอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมฮะปิดกั้นทางเดินเรืออย่างเงี้ยนะฮะก็ทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ทำให้แฟนบอลทั่วโลกก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะในไทยนี่พัฒน์ฟาดงวงฟาดงายการสู้สุดเดชนะฮะบางคนก็เอาเรื่องในอดีตมาพูดบอกว่าเป็นแชมป์นั่นแชมป์นี่บางคนก็บอกว่าหยุดพูดเรื่องอดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับนอกพื้นที่ครับวันนี้เอามาอ่านโค้ดข้อบกพร่องครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรอ๋อโอเคพี่บอยบอกไว้นะฮะต้องอ่านโค้ดนะฮะสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันนะจ๊ะพี่อ้อยฟังดนตรีสื่อสารผ่านแอปได้แล้วเนาะได้ยินชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันเป็นสีขาวนะดนตรีสื่อสารช่วงเช้านะครับ10 โมงถึง 11 โมงกดในแอปพิมพ์คำว่าดนตรีสื่อสาร 98.75 เชียงใหม่แอปสีขาวนะครับมันจะฟังได้แอปสีอื่นไม่ดังนะฮะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะฮะไอพื้นรูปโลโก้สีขาวฮะกระป๋องบอกว่าแย่ทำงานอยู่ครับแต่ฟังอยู่นะได้เลยครับพี่เฟิร์สบอกว่าทานอสมาหนกระแสฮะทานอสมาหนกระแสเหรอนะครับสวัสดีพี่มานพด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงมานีมานะมานีนะพี่กิ่งวัดดีใจครับเชียงดาวแผ่นดินไหวเมื่อเวลาบ่ายโมงบ่ายสองครึ่งนะฮะ1.6ไม่เยอะพี่กิ่งรู้สึกได้ไหมล่ะมันอยู่ที่ว่ามันลึกหรือเปล่าแค่ไหนถ้ามันสูงมันลึกประมาณมันตื้นประมาณสักแค่กิโลกระป๋องบอกว่าแย่ทำงานอยู่ครับแต่ฟังอยู่นะได้เลยครับพี่เฟิร์สบอกว่าทานอสมาหนกระแสฮะทานอสมาหนกระแสเหรอนะครับสวัสดีพี่มานพด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงมานีมานะมานีนะพี่กิ่งวัดดีใจครับเชียงดาวแผ่นดินไหว

พี่กฤษกรกฤษฎากรชูศรีขอให้เป็นวันที่สดใสครับวันนี้วันสุขหันษาสวัสดีครับดีเจขอเพลงยิ้มเข้าไว้กันละกันครับได้เลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้นะใช่พี่อ้อยต้องเปิดแอสิคาอื่นลบทิ้งได้เลยนะฮะนะครับโอเคนะครับบ่ายโมง54วันนี้เข้ามากันเยอะเลยเข้ารายการโอ้ทักกันมาเพียบเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงเดี๋ยวบ่ายสองจะมีเซต2เข้ามาจะมีเซต2เข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงเดี๋ยวตาเนิ่นยังน่าจะยังไม่มาพี่โอเรียกขนาดนี้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนน่าจะกำลังทำอะไรบางอย่างนะงั้นเราฟังเพลงในเซตแรกกันก่อนนะครับที่คุณผู้ฟังขอไว้นะครับเริ่มที่เพลงช้าๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ขึ้นจังหวะเพลงไวที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้นะครับนะงั้นเดี๋ยวเราเล่นเพลงชุดแรกให้ฟังก่อนกันละกันครับนะอย่าพูดเลยอย่าพูดชัยภูมินะเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะครับเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะ

าพูดเลยนะครับอย่าพูดชัยภูมินะครับเดี๋ยวดิฉันขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้นะครับที่คุณผู้ฟังฝากมานะพี่เนิร์ดมาแล้วครับมาแล้วพี่โอ้พี่เนิร์ดมาแล้วครับแหมนึกว่ามีมาแล้วนะฮะพี่เจครับเรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้นะฮะกองเชียร์แมนยูพบอิปสวิชนะครับเวลา 4:30 นะครับนัดเดือดแน่นอนพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดครับอยากได้ยาฆ่าหญ้าไหมมีคนจะส่งไปให้อ่ะอุ้ยยาฆ่าหญ้าตามหมาแดงนะ ยังไงเนี่ยมาขิงตั้งแต่ต้นรายการเลยเนี่ยนะฮะทักทายพี่บอยศรีราชาด้วยนะครับ

่กรกรวิทย์นะฮะพี่เอกกรวิทย์นะฮะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับบอกว่าชอบดีเจสุขสนานตลกดีนะฮะพี่เพชรบอกว่าดีเจครับฝากเพลงร้อยเหตุผลด้วยวันนี้นายสันติขอมาครับนายสันติกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะแต่นี้ชื่อว่าภาวนาครับเป็นจาก10 to 12นะครับ

พลงภาวนานะครับ10 to 12นะครับที่ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะพี่ช่างเบสจัดให้ก็แอบฟังอยู่ตอนนี้นะครับมาทักทายกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:02 นาทีวันนี้ที่เชียงใหม่ครึ้มๆ มืดๆเด้อนะฮะทักทายมินิแจมด้วยกันละกันนะทักทายพี่วินสวัสดีค่ะโปเต้มันแต่ตะกี้แล้วเนอะบนมินิโปเต้พระราม7นะฮะอ้าวพี่ลูกเพชรวันนี้เจ๊ครับฝากหลวงไก่1เพลงแล้วก็พลพลด้วยลูกปัดอยากฟังดายโดฟินเข้ามาด้วยนะครับนะฮะผมเล่นบุกพี่อ้อยไปยังคิดได้ใช่ฮะพี่อ้อยหนังเหนียวนะฮะเดี๋ยวกระทบพี่อ้อย2คนนะพี่อ้อยพี่ชอดก็หนังเหนียวเด้อนะฮะพี่อ้อยสังกำแพงก็หนังเหนียวนะฮะเมื่อคืนเปิดเพลงคนหนังเหนียวคาราบาวนะฮะแอลตาเนิร์นมาอีกรอบแล้วพี่โอ้ของเขาดีจริงถ้าไม่เชื่อลองเอากินแทนเหล้าดูนะครับเมาไวกว่าเดิมหมายความว่ายังไงไม่เข้าใจของเขาดีจริงถ้าไม่เชื่อยาฆ่าหญ้าเหรอขอเพลงสมชายจรดปลายเท้านะตันเนอร์น่ะมันก็เล่นมุกลึกไปมันไม่เข้าใจเอาใหม่อะไรดีจริงกินแทนเหล้าดูนี่คืออะไรยาฆ่าหญ้าตะมาแดงเหรอกินไม่ได้นะครับแลนเนตนะฮะกินแล้วตุยนะครับสวัสดีพี่เกมซิ่งด้วยกันละกันนะฮะโอ้พี่เกมวันนี้ส่งภาพมาแล้วนะฮะเป็นภาพเขาเรียกว่ารถแบ็คโฮ2คันนะฮะแล้วก็ทำภาพถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าโฟโต้ช็อปแน่แต่ปัจจุบันใช้แอปพลิเคชันใช้ฟิลเตอร์นะฮะแผนกย้ายเปลือกโลกครับดีเจย้ายเปลือกโลกนี่เดี๋ยวก็ชอบนะเขาจะทีมงานนี่เขาจะขุดเจาะเปลือกโลกเป็นรถแบ็คโฮฮะพี่โอ้รถแบ็คโฮขุดเข้าไปเจาะเข้าไปแล้วขนมาใส่รถบรรทุกเขาเรียกว่าทีมงานขนย้ายเปลือกโลกในยำนะพี่อ้อยขนรถทำไมพี่อ้อยพี่อ้อยหนังเหนียวแล้วฮะ ทักทายช่างเบิร์ดสันหาสันขวานนะฮะวันสุขหันษาครับเจวันนี้หลังเครือสาพัดลำพูนอากาศครึ้มๆมืดๆครับขอเพลงให้เธอของซิลิฟูด้วยนะครับแล้วขอข่าวโควิดสายพันธุ์นิมบัสหน่อยครับกำลังระบาดเลยช่างเบิร์ดสันหานี่ก็ชอบสันหาข่าวต่างนานาชาติไหมให้ดีเจหาให้นะฮะสักครู่กันแล้วกันนะมางูมันรอหลายรอบแล้วฮะ

ู้ฟังครับเมื่อก่อนเคยดูการ์ตูนเคยดูหนังเนาะนะครับเวลาในหนังสมัยก่อนเวลาโดนงูกัดเนี่ยทำไมเขาดูดพิษอ่ะมันทำได้เหรอไม่น่าได้เนาะนะฮะนางเอกโดนงูกัดพระเอกเอามือเอาปากดูดพิษออกแล้วก็พ่นทิ้งไงนะตลกมากเลยใครเป็นคนคิดมุกนี้นะฮะดูแล้วตุยเลยนะฮะแต่สมัยก่อนนี่งูเยอะจริงคุณฟังเนาะแถวบ้านเรือนเราใช่ไหมฮะหลายที่เนี่ยคืองูนี่เลื้อยตามบ้านเลยสมัยก่อนในป่ามันอุดมสมบูรณ์บ้านมันอุดมสมบูรณ์ยังมีต้นไม้แต่ปัจจุบันรถมันเยอะไงฮะพอรถเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้งูมันหายไปนะฮะตอนน้ำท่วมเชียงใหม่ใหญ่ครั้งแรกคุณฟังใช่ไหมที่เจองูเหลือมใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าขาคนอ่ะใหญ่เท่าขาคนอ่ะขาต้นขานะฮะเลื้อยมันเลื้อยเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่ฮะมันเลื้อยออกมาพะโทนะฮะและหนูนี่ลอยตายกันเต็มทีเดียวต้องบอกว่างูนี่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะมันสามารถลงน้ำได้ตอนน้ำท่วมที่เชียงใหม่เขาแล้วนู้นนะฮะคุณฟังใช่ไหมเดี๋ยวจะเจองูเหลือมนะฮะมันว่ายน้ำหลุดแม่น้ำปิงอ่ะอยู่กลางน้ำเลยนะฮะและน้ำไหลมาด้วยความเชี่ยวแบบรุนแรงมากนะฮะมันว่ายฝ่าน้ำโอ้โหมันลอยน้ำได้ว่ะโอ้สุดยอดเลยนะฮะมันก็คงยิ่งพยายามเอาตัวรอดเนาะงูเหลือมเนี่ยเขากินไหมอ่ะน่ากลัวพี่จวบดีใจครับออกจากโรงพยาบาลแล้วครับโอเคพี่ดูแลสุขภาพด้วยพี่อุบจุ่มอย่าไปกินอะไรเยอะนะพี่จุ่มเนี่ยก็ชอบกินเบียร์ไปดื่มเยอะนะฮะเบาหวานขึ้นนะครับเดี๋ยวตัดขานะทักทายพี่อ้อมนะฮะชัยประการแล้วกันบอกว่าวันสุหันษาเจ้าดีเจทักทายพี่ข้าวเปล่าด้วยนะครับทักทายช่วงบ่ายช่วงเวลาบ่าย 2:10 นนะครับมาเติมเพลงมานะฮะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บก็มาเยอะเนาะข่าวดาราข่าวคนดังเสียชีวิตก็บ่อยเราต้องดูแลตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับ

้ำเต็มแก้วนะครับนี่คือไดโดฟินนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนี่พี่เพชรส่งภาพเซลฟี่มากับนายสันตินะนายสันติกำลังดื่มน้ำเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ใช่น้ำเต็มแก้วนะน้ำเต็มขวดนะฮะทำงานกันไปฟังเพลงไปครับจะดื่มน้ำนะฮะจะกินข้าวจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะฟังเพลงไปจะได้ไม่เหงาเนาะชวนคุยกันไปนะครับบ่าย 2:14 นะฮะช่วงนี้ดีเจไล่ตั้งเพลงไปเรื่อยๆเนาะนะพี่กรวิทย์วันดีเจครับฟังทุกวันนะฮะผ่านแอปมือถือเดี๋ยวขอเพลงเรื่อยๆนะฮะพี่เพลงเรื่อยๆมันไม่ได้นะเดี๋ยวเอาทีละเพลงก่อนก็วันนี้คนขอมาเยอะนะพี่นะแต่ว่าทุกๆเพลงที่เปิดนั้นพออยู่แล้วเดี๋ยวผมบอกว่าดีเจครับไม่ต้องขอก็ได้เพลงพออยู่แล้วนะฮะแล้วว่าแต่ละเพลงที่เราดีพีพีโอของเราจะเน้นสไตล์ยุคประมาณยุคกลางๆเรียกว่ายุคกลางเก่ากลางใหม่นะฮะจะว่า90ก็ไม่เชิงเรียกว่ายุค90หรือยุค2000แล้วกันเนาะถ้ายุค90ก็ตั้งแต่ประมาณต่ำกว่าปี40ลงไปแต่ถ้าขึ้นปี40ขึ้นมาเขาเรียกว่ายุคปี2000นะฮะดังพันกรกันนะฮะอะไรอย่างเบิร์ดธงชัยนะบอดี้สแลมบิ๊กแอดแคลปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวงกาลาลับมนูนกันได้หมดเลยซึ่งจะเน้นประมาณนี้นะฮะหรือว่านิโคเทริโอนะครับอะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นยุคเรียกว่ายุคกลางยุคกลางกลางเก่ากลางใหม่เพลงใหม่ก็เปิดเหมือนกันครับแต่จะไม่เน้นเจนซีเจนแซดนะเพราะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเจเวียนหัวกับเพลงเจนซีนะฮะอยากฟังเพลงพี่รับบอกว่าอะไรอ่ะใครไม่อยากตายแนะนำให้ไปบวชครับเป็นพระครับพระไม่มีวันตายครับดีเจมีแต่มรณภาพอ๋อจะเล่นมุกใช่ไหมฮะเอาก็ว่าอะไรอ๋อไม่มีวันตายแต่มีมรณภาพใช่ไหมฮะพระไม่ตุยนะฮะแหมแต่มรณภาพนะฮะตามนั้นแหละพี่นะฮะคนเราสุดท้ายก็มอดมวยมรณากันทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในช่วงนี้ให้มีความสุขได้นานที่สุดแค่ไหนดูแลสุขภาพนะครับหาเรื่องราวดีๆทำนะครับที่มีความสุขอย่างเงี้ยนะครับจะลงใจด้วยเพลงอย่างเงี้ยนะฮะเครื่องดื่มก็ดื่มได้แต่พอดีอย่าไปดื่มเยอะนะฮะแค่มีครับพลพลครับ

ต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีนะครับนี่คือพลพลนะแค่มีนะฮะฝากมานะครับเดี๋ยวจะขอไปเพลงใช้สักเพลง2เพลงเดี๋ยวเราจะขึ้นเพลงไวสลับกันเนาะบ่าย2กับบ่าย2ครึ่งเราจะเล่นเพลงช้าก่อนแล้วก็2ครึ่งถึงใกล้บ่าย3เราจะเปิดเพลงไวสลับกันเนาะแล้วก็บ่าย3กลับมาเพลงช้าอีกรอบนึงเนาะจะได้หลากหลายเดี๋ยวจะง่วงกันก่อนนะครับพี่เพชรกำลังเดินทางไปสันกำแพงครับกำลังเดินทางไปสพ.ช้างเผือกครับฟังไปด้วยนะฮะโอเคพี่โอบอกว่าที่เจ้ครับมีดาราหลายคนที่เป็นแฟนหงเหมือนกันนะอย่างเช่นวิวนะฮะวิวกุลวุฒินะฮะนักแบดมือ3ของโลกนะเหรียญเงินโอลิมปิกของแท้ ก็หงเหมือนกันแม่แต่เมื่อวานนี้มีคนท้วงมานะฮะว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็เป็นแมนยูใช่ไหมครับหนุ่มกัญชัยอ่ะอุ้ยน่ะเป็นเชียร์แมนยูนะครับส่วนต้าเฟ่เนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลใช่ไหมมีใครเชียร์อะไรอีกบ้างครับคุณหวังดิจิก็ไม่ได้ตามนะฮะดาราคนบันเทิงต่างๆเขาเชียร์ทีมไหนกันทีมไหนเยอะกันแล้วแต่เนาะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนาะต้าธีรพัฒน์วุฒิเจครับหนาวกายไม่เท่าหนาวใจคือเจเพราะฉะนั้นจัดไปเลยครับช้าง1ขวดนะฮะต้านี่นะทักทายพี่ป๊อดด้วยนะครับขอเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอของฟอร์ดด้วยครับเสียหายนะพี่นาโต้เจวายออมปล่อยทุกเพลงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทักทายเข้ามานะฮะในแชทในไลน์กลุ่มนะฮะจะตรงไหนก็ทักทายมาได้นะฮะโปเต้บอกว่าเจครับขนาดยังไม่ชนะนะยังขิงขนาดนี้ชนะมาจะขิงขนาดไหนอันนี้พูดถึงใครพูดถึงแมนยูเหรอฮะมันอยู่ลิเวอร์พูลแมนยูสิเนาะเขาได้แข่งนะฮะไม่ได้ขอเรื่อยๆแบบนั้นครับขอวันละเพลงครับดีเจชอบพี่ดีเจชอบแกงเจนเซตนะฮะแล้วก็แขวนลำไยนะฮะอ๋อโอเคนะฮะพูดถึงลำไยวันนี้ยังไม่เห็นพี่สุนทรมาเลยพี่สุนทรครับสุนทรอยู่ไหนครับสุนทรนะฮะพี่อู๋สุนทรก็เป็น FC ลำไยนะมาถึงร้อยเหตุผลดีกว่าพี่เวสปาสเตอร์นะครับที่ขอไว้นะฮะเดี๋ยวขอเพลงใช้สักสองเพลงเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพลงจังหวะสนุกกันสักหน่อยจะได้ไม่ง่วงกันนะฮะ

เพราะเหตุผลครับแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับและแต่ละเหตุผลก็คือเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองเสมอขอเพลงช้าหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงกันเนาะสลับกันนะฮะเขาบอกว่าหล่นหายระหว่างทางเป็นเพลงแนวสไตล์โฟกอินดี้ล่องลอยนะครับเย็นๆอ้าวตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองแถวๆแยกสนามบินเชียงใหม่ฝนตกครับคุณผู้ฟังอยู่ดีๆฝนก็โปรยลงมาเฉยเลยนะฮะ

พลงนี้เพราะดีนะนันละมุนดีถ้าใครฟังเพลงช้าไม่เป็นนี่คุณจะหลับทันทีเลยเหมือนแจมมี่นะฮะแจมมี่หัวที่เจ๊ขาเดี๋ยวจะมีแจมมี่หลับหลายรอบนะฮะใช่ไหมครับใจเย็นใจเย็นนะฮะอันนี้เพราะนะหล่นหายระหว่างทางนะครับเขาพูดถึงอะไรนะเขาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละคือเพลงแนวสไตล์โฟล์คอินดี้อย่างเงี้ยมันต้องตั้งใจฟังเพราะว่าเนื้อเพลงของเขาจะแต่งในสไตล์ของตัวเองเขาจะเขียนแล้วเขาจะแบบร่ายรำออกมาเป็นบทเพลงเราต้องตั้งใจฟังแต่ประโยคบางทีฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดหลายเรื่องเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปะปนกันไปแต่ว่าส่วนมากบางคนฟังท่วงทำนองเหมือนอะไรนะอะไรนะที่อยู่แม่โจ้ชื่อเลยนะครับที่ก็เปิดร้านอาหารชื่อเลยนะครับที่ก็เป็นศิลปินอินดี้เหมือนกันนะอันไททอนซิงเกิลอ่ะเพลงนั่นแหละนะก็เป็นสไตล์เดียวกันจะเป็นเพลงเหมือนกับพูดไปเรื่อยๆนะครับบนเพ้อเพ้อไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าว่าคนที่ฟังไม่เข้าใจอาจจะเอ๊ะเขาต้องการสื่ออะไรนะครับพี่พินิจประทุมภายบอกว่าดีเจค้าทักทายด้วยฮะเสียหายครับทักทายพี่วรศักดิ์ด้วยบอกว่าตามมาฟังนะที่บีพีเรโดต่อนะฮะวันนี้ขอเพลงอะตอมแรปปิดมาด้วยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไวก่อนไหมอ๋อวีเราเล่นเพลงช้าไปแล้วเพลงตัวนี้บ่าย2:30ตามสัญญาเดี๋ยวกระเทิบจังหวะขึ้นไวหน่อยหนึ่งค่อยๆขับจังหวะขึ้นนะจะขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยมีแนวสไตล์สตริงและมีแนวสไตล์กึ่งๆเพื่อชีวิตให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่าย3เราสลับมาเป็นเพลงช้าอีกแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆด้วยที่น่าสนใจจะให้เล่าเรื่องอะไรทักทายบอกได้นะครับเนาะขอ1เพลงแนวสไตล์เจนซีชิคๆนะฮะเบาๆสักเพลงแล้วกันนะครับที่ฝากไว้ใช่เพลงว่าขับรถเล่นนะฮะต้าบอกดีเจครับขอเพลงบ้าบอเลยฮะซิลิฟูไฟกับช่างน้อยและทีมงานนราวิทย์รถมือ2นะฮะทีมงานนี้มีแต่คนบ้าครับคนขอก็บ้านะคนเปิดก็ผีบ้าขับรถเล่นครับมาเจนซีจะลอยๆหน่อย

ึ่งเพลงนะครับจากเจนซีครับ Anatomy นะครับนะ Anatomy Rabbit นะฮะจะลอยๆฟุ้งๆหน่อยสไตล์เจนซีนะจ๊ะเรามาขึ้นจังหวะกันหน่อยดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้เจนซีกระโดดไป90เลยนะฮะเขาบอกว่าช่างหัวมันว่ะใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปล่ะฮะเพลงนี้ฝ่ายพี่เนิร์นนะครับ

งคนบอกว่าชอบเพลงนี้มากเลยค่ะดีเจขาโตมากับหูเหล็กๆนะโตมากับหูเหล็กใช่ป่ะไอศกรีมนะฮะทายอายุได้เลยค่ะดีเจขาถ้าใครรู้จักวงนี้นะไม่ต่ำกว่า40กลางๆขึ้นไปนะฮะหรือ50เนี่ยนะ40กว่า50ส่งเพลงมาช่วงเวลานี้นะครับพี่นิดหรือว่าดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยตอนนี้น้ำตกคลองลานกำลังสวยเลยครับพี่เจบ้านพี่วิเชนอยู่ใกล้น้ำตกนะฮะมีโอกาสดีเจมาเที่ยวด้วยและเชิญแฟนรายการไปเที่ยวด้วยนะฮะน้ำตกสวยๆคลองลานตอนนี้มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพน้ำตกสูงสวยงามทีเดียวนะฮะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอย่างเขียวๆขึ้นมาด้วยสวยเลยอ่ะนะฮะช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำจะเยอะหน่อยนะฮะบอกให้การไปท่องเที่ยวนะฮะแต่ต้องระมัดระวังอันตรายด้วยเนาะเกิดน้ำท่วมน้ำนองน้ำป่าอย่างนี้นะฮะแต่เขาจะมีเจ้าที่เตือนอยู่แล้วเนาะนะฮะน้ำตกของลานครับคุณผู้ฟังมามันกันต่อดีกว่ามากระชากอารมณ์กันหน่อยนะฮะก่อนบ่ายสามจะได้ตาเปิดกันนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหลับกันนะจ๊ะบ้าบอครับซีรีส์ฟูเดี๋ยวมีคลาสด้วยเมื่อกี้ใครขอเสือใหญ่มายังอยู่ไหมครับรัฐพงศ์องค์ครักอยู่ไหมครับมาอยู่เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนเด้อรัฐพงศ์นั้นเป็นไบโพล่าเขาบอกฮะมันชอบมาขอเพลงทิ้งไว้แล้วไม่ฟังประมาณสามโมงครึ่งดีเจเปิดเพลงไปได้ยังบ่นทีหลังไบโพล่าทั้งหลายบ้าบอครับ

ยังมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือบ้าบอครับบ้าบอไหนใครบ้าบ้างจะบ้าไม่บ้าดูที่รอยยิ้มนะฮะเหมือนตาต้าชอบยิ้มตลอดเลย

รอยยิ้มเนี่ยมันสามารถจะลงใจได้นะฮะจะถูกจะแพงจะแย่รอยยิ้มสำคัญมากเลยคุณฟังเวลาคุณฟังทำงานกับคนที่ไม่ยิ้มมีความสุขไหมล่ะจะไปให้ไกลๆนะฮะใช่ไหมครับแต่คนที่มีรอยยิ้มมีความสุขสนานอะไรผมก็ชอบนะแต่ยิ้มเกินไปนะยิ้มเกินไปเขาจะไปเป็นบ้านะฮะใช่ไหมครับต้านี่คือยิ้มเข้าไว้นะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะเปิดเพลงไว้สักเพลง2เพลง3 4เพลงมามีเพลงของพี่ทัช1เพลงพี่ไม่เคยเปิดเลยครับชื่อเพลงว่ากลัวผีกลัวทำไมก่อนทักทายมาเปิดให้นะครับทักทาย KW ด้วยกันแล้วกันครับพี่วรศักดิ์ไว้คอยสักเพลงได้ไหมครับเอาคนละเพลงก่อนนะพี่คิวมันเยอะมากเลยพี่20-30เพลงเอาคนละเพลงพอนะฮะเปิดไม่ทันจ้านะตาวันดีใจครับจะดีกว่าถ้าได้กินเบียร์ด้วยครับยิ้มไม่พอต้องมีเบียร์ด้วยใช่ไหมช้างสิงดีโอฮะกับวันดีใจขายอมรับข่าวว่า50อัพแล้วแหม50ยังแจ๋วนะ

กลัวผีครับผมผีแดงหรือเปล่าผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าฉันนี่บอกว่าบอลลีกกลับมาแล้วนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับล่าสุดมีเตือนภัยสายปั่นนะฮะบาคาร่าปั่นสล็อตสายพนันออนไลน์ทั้งหลายนะฮะมีลูกความของพวกน้องไปปั่นอันนี้ในข่าวนะปั่นแจ็คพอตแตก10ล้านมีเงินโอนเข้าบัญชีมา5ล้านปั่นอีกรอบแจ็คพอตแตกครั้งที่2เงินโอนเข้าบัญชีรอบ2ตำรวจจับเลยฮะเพราะเงินที่เขามาจ่ายให้เราในการเล่นพนันต่างๆเนี่ยมันเป็นเงินไม่สะอาดมันเป็นเงินที่เขาโกงมานะเส้นเงินเข้าบัญชีเราไงเป็นใครที่เป็นสายปั่นหรือว่าสายพนันทั้งหลายเดินระวังเด้อนะฮะช่วงบอลลีกกำลังมาแบบนี้เอาลุงดาบมาแล้วนะครับเปิดเพลงแนวร็อกผมแฟนผมหลับสนิทเลยครับต้องเพลงไงเนี่ยลุงดาบนะถึงจะตื่นนะสงสัยเหนื่อยจัดไปหน่อยนะตื่นครับตื่นเต๋าสมชายครับ

สมชายจรดปลายเท้าครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับจากพี่เนิ่นนะฮะตาเนิ่นอยากฟังสมชายจรดปลายเท้านะฮะตาเนิ่นโนวาเทน่าอาราไทพี่แดงแม่ออนด้วยกันนะครับพี่แดงมาแล้วอามินี่ว่าถูกใจเพลงนี้มากเลยอ่ะแม่แล้วณัฐพงษ์องครักษ์วริเจย์เขายังไม่เปิดเพลงที่ผมขอเลยณัฐพงษ์ฟังอยู่เหรอแหมนี่ว่าเป็นไบโพล่าไม่ฟังนายดินทรายครับอิทธิพลังกูลครับ

นะครับนายดินทรายครับงานจากอิทธิพลังกูลนะฮะสมัยก่อนเราจะยินคำว่านายดินทรายกินอะไรนะข้าวแดงแกงร้อนนี่เนาะสมัยก่อนนะข้าวแดงแกงร้อนนี่แปลว่าอะไรอ่ะคือข้าวคุกหรือยังล่ะแปลว่าไงข้าวแดงแกงร้อนอ้าวมานะมานีมาแล้วครับเดี๋ยวเขาเรียกเราเคลียร์เซตเพลงไว้ให้หมดนะครับเดี๋ยวมีมานะมานีมีอีทวงไฟจักรยานคนจนมีเสือใหญ่พงพัฒน์ไมโครเดอะแมสนะครับเสือธนพลนะครับแอร์บอลหลวงไก่ซิลิฟูเพลงช้าพี่ฟอร์ดนะฮะหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามพอดีเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังทั้งหมด

ไม่รู้เป็นไรนะฮะฟังมานะมารวยเมื่อไหร่นึกถึงรวยไม่ไหวละโว้ยตลอดเลยนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันรวยไม่ไหวละโว้ยนะฮะแหมต้องกลับไปปั่นจักรยานแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงบ่ายสามลดจังหวะให้เบาลงนะครับแหมเพลงนี้เรามันมาแล้วมีเพลงของพี่อีทหนึ่งเพลงครับจักรยานคนจน

หลังจากเสือใหญ่นะครับนี่คือได้ยินแล้วหายเหนื่อยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงของบ่าย3โมงทักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาบ่าย3นะฮะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางมณฑลิกด้วยที่ลิงสัญญาและช่วงเวลาของบ่าย3ตรงนี้เลยนะกับการฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะครับที่ BP Radio นะฟังเพลงฟังข่าวกันช่วงนี้แล้วเราเปิดเพลงยาวเลยเปิดเพลงแบบต่อเนื่องยังไม่เล่าข่าวเลยช่วงนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะทักทาย KW ด้วยเพิ่งเข้ามาใช่ไหมมาไม่ตรงเวลา KW นะฮะรอต่อไปเด้อเพลงนะเดี๋ยวจะค้างเพลงอยู่หลายเพลงนะครับเดี๋ยวมีลินตันด้วยมามีพงพัฒน์มีไมโครมีเดอะแมสนะครับมีเสือธนพลมีแอร์บอลมีหลงไก่มีซิลิฟูมีฟอร์ดมีโมทีฟนะฮะรอต่อไปนะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์แห่งชาติวันนี้วันศุกร์คุณฟังบุกไหนดีครับเย็นนี้จะไปไหนไหมครับวันศุกร์นะจะไปเที่ยวจะไปชิลหน่อยไหมฮะคืนนี้น่าจะมันเป็นศุกร์ใกล้สิ้นเดือนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเงินเดือนแต่ละคนออกหรือยังนะอาจจะยังไม่ออกเนาะหรืออาจจะออกแล้วแล้วแต่นะครับเนาะก็อาจจะคึกคักหน่อยตามร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆใช่ไหมชิวๆกันดีกว่าชีวิตที่มีก็ได้อยู่แล้วครับลินตันใช่ไหมลินตันลินถันลินตันนะบ่าย3:14 นาทีช่วงนี้นะครับ

ชิดกันช่วงนี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงนะฮะกับ True Detect ด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงมีเพลงช้าได้ขอมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าขายคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเขาบอกว่าชีวิตที่มีก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปขวนขวายหาอะไรมากคนเราบางทั้งบางทีมันก็ต้องการมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมครับอยากจะมีอะไรที่ดีมากกว่าเดิมก็ต้องมีการขวนขวายใช่ไหมครับแจมมี่ประมาณนั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีอาเม่ด้วยกันละกันอาเม่เพิ่งมาเหรอครับก็ว่าหายไปไหนมาป่วยหรอช่วงนี้อาเม่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่วุ่นวายกับปัญหาสุขภาพต้องดูแลตัวเองนะฮะอาหารเป็นพิษขาดนอนโรงพยาบาลเพิ่งได้กลับอ๋อเหรอโอ้วันก่อนบอกว่าไม่สบายว่ารอบนี้อาหารเป็นพิษอีกแล้ว

สุขภาพด้วยกันเมื่อก่อนพี่จุ่มก็เข้าโรงพยาบาลนะฮะทักทายกันนะครับจะได้ไม่เหงากันเนาะฟังเพลงไปนะฮะพิศนุพงศ์วันดีใจครับอมตะนครชลบุรีอากาศร้อนมากครับตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างไหมฮะทางบุญทริกมีไหมขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่ามีจังหวัดโซนไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองวันนี้ครึ้มทั้งวันครึ้มทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาที่เชียงใหม่มีแถวสันพระเนตรครับสันทรายหลวงมีฝนตกมานิดนึงนิดเดียวครับที่อื่นไม่มีนะฮะลำปางก็ไม่มีนะมันเป็นที่ในเขาอะฮะเราไม่ต้องไปนับเราไม่มีคนอยู่เนาะส่วนจังหวัดอื่นนะอ๋อนี่มันมีแถวนี้แถวนี้จังหวัดภาคตะวันออกนะครับอำเภอแกลงนะฮะจันทบุรีขลุงนะฮะแหลมสิงห์หนองบอนนะครับอันนี้เป็นโซนของจันทบุรีระยองนะครับที่กำลังมีฝนฟ้าตกลงมานะครับในโซนนี้นะสระแก้วครับปราจีนตกอยู่ครับกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับไปมีแถวราชบุรีเล็กน้อยนะครับกาญจนบุรีครับกำลังตกอยู่ด่านมะขามเตี้ยนะฮะทางภาคอีสานนะครับมีบุรีรัมย์นะครับอุบลนี่มีน้ำนิดนึงแต่เป็นในเมืองนิดเดียวนะครับวารินชำราบนะฮะวารินแสนสุขนะฮะที่ตกอยู่นะครับนาสวงนะฮะนิดเล็กน้อยนะครับฝนมันจะเป็นกระจุกกระจุกอะฮะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเนาะส่วนภาคใต้นะครับใต้หัวหินลงไปก็ประจวบคีรีขันธ์นะฮะบางสะพานน้อยกำลังตกอยู่นะครับตัวเมืองชุมพรตกอยู่ครับหลังสวนท่าชนะคุระบุรีนะครับตะกั่วป่าเกาะพระทองตรงนี้ตกเยอะเลยนะครับตะกั่วป่านะฮะแล้วก็มีโซนของเขาพนมนะครับทุ่งใหญ่ฉวางนะครับพระแสงสุราษฎร์ธานีนะครับเนาะลงมาแถวๆอะไรเอียทุ่งสงที่พี่ชายอยู่ไงระโนดพัทลุงนะครับจังหวัดตรังในเมืองเล็กน้อยครับกระจายกันไปหาดใหญ่ตัวเมืองนะครับแล้วก็ละงูนะครับละงูอ่ะชอบชื่อจริงเลยละงูนะฮะนะครับเอาละครับทักทายกันช่วงนี้กับ True Detect ด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะครับนะฮะอันนี้ว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับเรียกว่ากำลังใจที่ฝากให้จะได้หายไวๆเนาะนะอาเมะอาเมะนะฮะช่างเต้สุโขทัยบอกว่าดีใจครับมาทักทายช่วงบ่ายครับวันนี้ขอฝากเพลงแท็กซี่มาหนึ่งเพลงมากินส้มตำด้วยกันครับดีเจโอ้น่ากินจังเลยนะส้มตำไก่ปิ้งนะฮะอันนี้เป็นเมนูมื้อเที่ยงใช่ไหมพี่บางคนอาจจะทำงานเพลินไปหน่อยนึงทำงานเพลินไปหน่อยนะครับก็เลยต้องมากินข้าวตอนบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่นะฮะพี่ดาวินซ่าวันนี้ใช่ครับแม่แจ่มเนี่ยไม่เห็นแดดทั้งวันเลยครับดีเจพี่ดาวินซ่าหรือคอบบอกว่าไม่เห็นแดดทั้งวันเลยครับที่อำเภอแม่แจ่มนะฮะก็อำเภอที่โซนอยู่ในเขาอะฮะที่เป็นภูเขารอบจะยากหน่อยที่จะเห็นแดดต่างๆเพราะว่ามันเป็นภูเขาล้อมรอบเนาะอย่างภาคเหนือ

0: การณ์นะครับที่มีน้ำท่วมเนาะน่ากลัวมากเนาะคุณฟังเนาะสรุปแล้วข้อสรุปแล้วนะคุณฟังเห็นคลิปไหมที่เขาเอาเก็บศพคุณมาน่ากลัวมากนะที่มันหักครึ่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะทวิตเตอร์มีทวิตเตอร์เนี่ยมันจะไม่บล็อกเหมือนทาง YouTube นะฮะลองสมัครดู X นะทวิตเตอร์ฮะแชร์กันตรึมทีเดียวนะครับมีคืออย่างที่เราเห็นกันก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับใหญ่ที่มันคือเมตรเนปาลใช่ไหมรอยต่อกับทิเบตจีนเนาะมันเป็นเขาคือบ้านเขามันจะเป็นภูเขาเป็นร่องเขามาเลยและเขาสูงมากคุณฟังไม่ใช่เหมือนเขาทางเหมือนภาคเหนือบ้านเราเหมือนกาญจนบุรีนะฮะมันเป็นเขาที่สูงมากสูงแบบมหาศาลนะถ้าเขาอยู่ข้างบนลงมองไปเหลือนิดเดียวอะแล้วชาวบ้านจะชอบสร้างบ้านแถวๆเรียบแม่น้ำน้ำมันจะไหลไปตามไหลเขาเนี่ยสูงเป็นพันเมตรนะ 700-800 เมตรเป็นพันเมตรวังสูงมากๆสูงพอๆกับดอยอินทนนท์เชียงใหม่บ้างนะฮะเป็นร่องลึกลงไปและเขาว่าไอ้ทานน้ำแข็งมันละลายแล้วก็มันถล่มลงมาลงใส่แม่น้ำนะน้ำก็กระเพื่อมไหลลงมาเป็นน้ำป่าเออน่ากลัวมากนะฮะน้ำเหล่านี้นี่มันก็ไหลลงมาประเทศพม่าด้วยนะฮะแม่น้ำอิระวดีหลายๆแม่น้ำก็จะเป็นแม่น้ำจากทางโน้นเหมือนกันนะครับนะคนตายเขาบอกว่าที่เขาเปิดเผยรายชื่อมานะแค่หลักร้อยแต่จริงๆนะหลักพันนะคุณผู้ฟังดีใจว่าน้องๆสึนามิเลยนะก็ว่าได้เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็มีคลิปที่มีการแชร์กันแข้งขาหักนะฮะคอหายมีแต่ลำตัวลากออกมาเป็นศพน่ากลัวมากเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเนาะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้กับ DJ วินิจทันนะครับอยู่กับ True Detect ครับฝากสปอนเซอร์จาก True Detect กันสักหน่อยก็แล้วกันครับเดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายวันนี้นะครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033ขอบคุณร้านเจ๊ยอข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่และก็ True Detect ด้วยให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนนะครับจังหวัดในไทยครับตั้งแต่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านครับภาคกลางภาคกลางตะวันตกนะกาญจนบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีแล้วก็ตราดครับและภาคใต้ระนองและพังงาครับเนื่องจากอาจจะมีฝนถล่มทำให้เกิดดินซุดน้ำป่าไหลหลากได้ใน10จังหวัดที่ประกาศไว้เมื่อกี้นะครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาเออนะฮะระมัดระวังด้วยกันละกันครับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนาะมาฟังเพลงต่อดีกว่าในช่วงนี้ครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าในช่วงเวลานี้ลดจังหวะให้เบาลงนะครับนะสวัสดีทนายหนุ่มด้วยกันทนายหนุ่มมาไวแฮะวันนี้บ่ายสามยังไม่ครึ่งเลยนะ

ไหนๆก็ไม่รักค่ะเพลงจาก The Mask นะที่ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูประเด็นดราม่าของต้านะครับแล้วก็ยัดกันนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับมาดูประเด็นดราม่ากันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะนะฮะสวัสดีลุงแป๊จากแม่แตงด้วยนะครับลุงแป๊ว่าเพิ่งมาครับดีเจเมื่อวานชมรมแม่โจ้แม่แตงไปเป็นเจ้าภาพนะร่วมทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์การแพทย์มากับโรงพยาบาลแม่แตงด้วยเอาบุญมาฝากนะครับอาสาทูครับสาทูคุณแป๊ในงานเขาเยอะนะโอ้ได้มาตั้ง 300,000 กว่านะอนุโมทนาบุญสาทูเล็กๆกันละกันนะครับนะพี่กิ่งว่าขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงให้ฟังยินดีครับพงพัฒน์นะฮะไมโครเสือธนพลเดี๋ยวฟังเดี๋ยวมาฟังเรื่องประเด็นของดราม่าต้ากับยัดกันยังไม่จบเรื่องนี้นะเห็นบอกอาทิตย์หน้าเขาจะไปโหนกระแสนี่ใช่ไหมครับแต่เมื่อคืนนี้คุณฟังดีเจภาคกรุงภาคกุ้งนะฮะได้มีการโพสต์อะไรบางอย่างลงโซเชียลคนก็ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองหรอเนี่ยดีเจภาคกุ้งที่ผมฟูๆนะมาดูกันว่าเขาว่ายังไงนะครับ

ี่โอบอกว่าดีเจครับนักร้องเสียงแหลมมากเลยครับรับไม่ได้นักร้องเขากินจิ้งหรีดเป็นอาหารหรือเปล่านะฮะอาจจะไม่ได้พี่นะฮะเพลงยุค90นักร้องบางคนก็เสียงแหลมๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรแหลมแต่ร้องตรงคีย์ไม่แอบเสียงจะเรียกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยครับงานจากพงพัฒน์วชิราบรรจงนะครับเนาะบาดเจ็บทางใจนะครับเนาะลุงแป๊ะฝากเพลงล้างไตของอนันต์บุญนาคกันมาด้วยนะฮะลุงแป๊ะกว่าจะมาถามว่าไปไหนมารู้ไหมฮะไปตัดหญ้ามาวะทำไมไม่เอาลำโพงไปตั้งไว้ข้างๆด้วยลุงแป๊ะฮะหมดแต่ไปตัดหญ้ามาใส่หูฟังก็ได้ลุงแป๊ะมาดูเรื่องราวของดราม่านะครับตาเฟ่ยังไม่จบกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเห็นก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเขาจะไปออกรายการโหนกระแสหมายถึงว่าต้าไปออกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของยัดนี่ยังไม่ได้ไปออกนะฮะก็ย้อนความอีกสักนิดก็ละกันสำหรับประเด็นนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของเพื่อน2คนนะระหว่างต้าเฟ่นะครับกับตายัดนะฮะตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะฮะเมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนกันทำช่อง YouTube ด้วยกันชื่อว่าเฟ่นะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับแต่ว่าเขาลงทุนลงหุ้นด้วยกันนะครับต้าออก 49% ตายัดออก 49% อีก 2% ให้เมียตายัดเป็นคนออกหุ้นให้นะครับเหมือนกับร่วมหุ้นกันนะครับเปิดบริษัทอะไรเงี้ยนะครับแล้วทำงานไปทำงานมานี่ก็ไม่ลงรอยกันเพราะว่ายัดนี่จะเป็นคนที่หัวร้อนชอบเอะอะวุ่นวายและต้าจะเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนที่แบบมันโดนรังแกตลอดนะฮะเขาก็รู้สึกแบบไม่โอเคแล้วก็วันหนึ่งก็ถึงแบบฟิลขาดว่าเออกูไม่อยู่แล้วเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับจะไปแล้วจะอยู่แล้วทุกอย่างกูยกให้มึงหมดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการเซ็นเรียกว่าเอกสารยกหุ้นให้มันพลาดตรงเนี้ยพี่ต้าพลาดตรงเนี้ยด้วยความที่หัวอ่อนเนี้ยนะครับหัวอ่อนแล้วก็ไม่ทันเกมตายัดก็โอ้หวานหมูเลยเว้ยนะฮะก็เลยเอามึงเซ็นเลยมึงเซ็นเลยเนี่ยเซ็นแล้วปั๊บเรียบร้อยฮะเหมือนเราเปิดร้านอาหารร้านด้วยกันนะครับแล้ววันหนึ่งเราทะเลาะ กับเพื่อนแล้วว่ามึงเอาร้านไปเลยก็ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายในสุดแล้วเขาก็เอ้าก็โชคดีเสียเขาก็ได้ของไปเราลงทุนซื้อที่โดยการซื้ออุปกรณ์ในการใช่ไหมครับแล้วเข้าใจว่าตรงนั้นน่าจะฟิวขาดน่าจะโมโหนะแล้วก็แบบไม่เอาแล้วประมาณนี้นะครับและสุดท้ายต้าก็จะเหมือนกับว่าจะมาขอส่วนแบ่งคืนแต่ว่ามันไม่ได้แล้วไงพอไปเซ็นให้เขาแล้วอ่ะมันก็พลาดที่เราด้วยแหละนะฮะแล้วก็ที่ว่าสัญญาใจไว้เงี้ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าทางกฎหมายมันทำไม่ได้นะสิแต่คนก็เห็นใจพี่ต้าเขาเยอะนะฮะล่าสุดนะครับมีเมื่อคืนนี้มีดีเจพลากุ้งนะครับได้มีการแชร์คลิปหนึ่งออกมานะครับในโซเชียลเป็นงานแต่งงานของแจ็คแฟนฉันนะครับเมื่อปี67ที่ผ่านมาโดยมีประโยคหนึ่งนะครับที่พี่ป๋องกำพลพี่ป๋องเดอะช็อกอะฮะได้พูดขึ้นมาอยู่ดีคือตอนนั้นมันยังไม่ได้ทะเลาะ กันนะครับตอนนั้นต้ากับตายัดก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่นะครับเพจดีเจพากุ้งนะครับโพสต์คลิปย้อนหลังเหตุการณ์เมื่อปี67ที่ผ่านมานำเอาข้อความส่วนหนึ่งนะครับมาลงในโซเชียลครับโดยมีจังหวะหนึ่งนะครับนะฮะจะมีใครบ้างเอ่ยนะฮะจะมีแจ็คแฟนฉันนะฮะจะมีพี่ป๋องกำพลนะครับมีตายัดมีต้าและมีหลายคนยืนคุยกันอยู่นะฮะแล้วมีจังหวะหนึ่งนะฮะเหมือนจะเป็นใครสักคนนะพูดขึ้นมานะฮะบอกว่าเออเนี่ยจริงๆนะงานแต่งงานนี่นะคนจะมาเยอะกว่านี้กันแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเขาข้างในเขาทะเลาะ กันนะเนี่ยเหมือนกับคุยเล่นๆกันแหละแต่เหมือนเขาจะรู้อะไรมาก่อนแล้วล่ะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะยินข่าวว่าทะเลาะ กันเรื่องเงินนี่ใช่มั้ยพวกเองอ่ะประมาณเนี้ยพี่ป๋องก็จะพูดขึ้นมานะฮะแล้วอยู่ดีๆพี่ป๋องก็เอามือชี้ไปที่ตาอ้วนก็คือตายัดนะฮะบอกว่าไอเนี่ยเอาตังเยอะสุดกว่าเพื่อนอันนี้คือตอนนั้นยังไม่ทะเลาะ กันนะแล้วพี่ป๋องเขารู้อะไรบางอย่างไงอยู่ดีก็พูดมาไอตัวเนี้ยไออ้วนเนี่ยนะฮะเห็นว่าโกงสตางค์เพื่อนในกลุ่มนี่ประมาณนี้นะฟีลประมาณว่าออกรถวินเทจซื้อรถยุโรปเอาตังค์ในบริษัทไปซื้อของหลายล้านนะมึงประมาณนี้นะฮะแล้วตอนนั้นคนก็หัวเราะกันเฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่พี่ป๋องก็รู้อะไรข้างในเลยว่าเออมันมีแบบนี้จริงๆนะครับนะฮะแล้วก็พี่ต้าก็บอกว่าพี่ต้าก็ไม่พูดอะไรต้าก็นิ่งๆนะฮะต้าก็บอกว่าขอบคุณนะพี่ที่ช่วยปั้นต้าให้มีชื่อเสียงหมายถึงว่าขอบคุณพี่ป๋องขอบคุณคนอื่นๆนะที่ทำให้ต้าเฟ่ๆมีชื่อเสียงต้าเนี่ยเขาจะเป็นคนอ่อนน้อมเขาจะเป็นคนนิ่งๆเขาจะเป็นคนไม่เอะอะวายๆส่วนตายัดมันจะเป็นคนเอะอะโกรธาหัวร้อนนะฮะก็วันนั้นคลิปนี้ก็เลยเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กอีกรอบนึงนะฮะก็จุดประสงค์ก็คือต้องการให้ทราบว่าหลายๆคนรู้มาก่อนแล้วนะครับว่าตายัดเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับการเงินของบริษัทตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับประมาณนั้นนะอันนี้คือในเฟซบุ๊กของดีเจพลากุ้งนะครับที่มีการลงเอาไว้นะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันจันนี้ที่เขาจะไปออกโหนกระแสนะเขาจะมาว่ายังไงเขาก็จะยืนยันคำเดิมว่าเขามีสิทธิ์ในบริษัทเพราะมีการโอนหุ้นให้แล้วคุณจะมาขออะไรไม่ได้เขาจะฟ้องร้อง
หรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้ตอนแรกว่าเขาจะฟ้อง20ล้านฟ้องกลับนะฮะว่าเอาคลิปไปเผยแพร่ในช่องของเขาเหมือนว่าเอาคลิปเดิมที่เคยทำด้วยกันเนี่ยไปลงอีกช่องของเขาซึ่งไปสร้างรายได้ให้อีกช่องหนึ่งเขาบอกว่าไม่ถูกต้องนะฮะเออนะครับแล้วก็บริษัทของที่เป็นของเขาแบบสมบูรณ์แล้วคุณเซ็นให้ฉันเองนี่มึงโง่เองเนี่ยอย่างเงี้ยมึงเซ็นให้กูทำไมล่ะอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นฟิวนั้นแต่เขาไม่พูดแบบนี้นะฮะแต่ความหมายในย่าในเขาจะประมาณนี้นะฮะเออฟิวนั้นนะฮะรอดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเออยัดหน้าตาสายตาไม่จริงใจครับสงสารต้าครับผมว่าเขาผมคนเขาข้างต้าก็นั่นแหละฮะคือต้ามันเป็นคนไม่ทันคนไม่ทันคนนะฮะดูจากดูก็รู้ละช้าช้าก็มั่มๆหน่อยนะฮะไม่ทันคนชาวบ้านเขานะฮะก็เลยเหมือนกับโดนเพื่อนหลอกอะไรอย่างนี้นะเออนะครับว่ากันไปนะฮะเปิดเพลงของไมโครดีกว่าชื่อเพลงว่าถึงเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราเผาเรือนนะฮะระวังนะใครทำธุรกิจร่วมกันนะครับเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยบางคนหัวหมอบางคนหัวครูนะฮะอุ้ยบางคนหัวตำรวจนะฮะถึงเพื่อนเราครับไมโคร

ชื่อเพลงว่าถึงเพื่อนเรานะเพื่อนเราเผาเรือนนะฮะเพื่อนเราเผาเรือนนะฮะถ้าจะทำใจนะฮะนะครับเราทักทายมินด้วยกันละกันนะฮะเพิ่งตื่นแล้วนะอย่ามินนะเพิ่งตื่นว่ะมินตอนนี้กี่โมงแล้วที่อังกฤษนะฮะจะ4โมงเย็นแล้วนะตอนนี้นาตาในประเทศไทยนะบอกว่าสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่ว่ะอยู่ดีก็ส่งความมาสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะอรุณสวัสดิ์เพื่อนๆทุกคนขอเพลงทันไหมคะขอให้ฟังคนเดียวสินะฮะดูเวลาด้วยนะแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วจะ4โมงเย็นแล้วนะพี่บินลองฟังคนขับรถไกลๆคือเพลินมากเพลงอะไรอ่ะมิ้นส่งเพลงอะไรมามิ้นเพลงฝรั่งเหรอเพลงสากลทำไมเสียงไม่ออกเอ๊ะทำไมเสียงไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงมิ้นขอโหลดเพลงก่อนนะฮะ4โมงเย็น43นาทีนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะครับวันนี้ก็คุยกันสับเพล่าข่าวทั่วไปเนาะนะฮะมีเพลงของพี่เสือธนพลครับค้างกันอยู่เมื่อกี้แอร์บอลหลวงไก่ซิลลี่ฟูลฟอร์ดโมทีฟนะฮะ1 2 3 4 5 6เพลงมิ้นอีก6เพลงมิ้นจะได้ฟังเพลงตัวเองโอเคไหมต่อไปก็ตื่นให้เช้าๆกว่านี้นะครับตื่น4โมงเย็นนะคิดดูสินะฮะตามเวลาในไทยนะฮะรักคงยังไม่พอคุณฟังฮะเพลงนี้

ือเพลงวรรคคงยังไม่พอครับเพลงนี้จากเสือธนพลนะครับวันนี้เราเคลียร์เพลงกันให้หมดกันก่อนนะครับนะมีหนูว่าเพลงนี้นึกถึงสมัยตัวเป็นสาวน้อยนะฮะพี่ปรมาทักทายด้วยกันแล้วกันครับมาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนครับมีค้างอีกหลายเพลงเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะรอกันนานนะครับแอร์บอลครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณที่ยังรักกันนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเวลาวัยตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับนี่วันนี้สบายๆเลยกันฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับกับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะวันศุกร์บุกในดีนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เลิกงานแล้วนะตอนนี้ที่เชียงใหม่ข้างนอกนี่ท้องฟ้าดำเลยนะฮะเย็นนี้จะมีฝนหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเย็นลงเย็นลงแล้วเหมือนกันนะครับทักทายยายทองที่บ้านคำอุดมด้วยเมื่อกี้ยิงเบอร์เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมยายทองนะฮะยายทองวันนี้กินข้าวกับอะไรอย่าบอกแล้วกินกับปลาทูยายทองเขาเลี้ยงแมวนะพี่โอ้นะเลี้ยงแมวหลายตัวด้วยบางวันกินแมวกับปลาทูอ่ะกินปลาทูกับแมวเอ๊ะกินปลาทูกับแมวทำนิดแมวกินด้วยคนก็กินไปด้วยไงเนาะก็ดีมีความสุขดีไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครอยู่กับตัวเองดีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้เลิกงานแล้วนะตอนนี้ที่เชียงใหม่ข้างนอกนี่ท้องฟ้าดำเลยนะฮะเย็นนี้จะมีฝนหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเย็นลงแล้วเหมือนกันนะครับทักทายยายทองที่บ้านคำอุดมด้วยเมื่อกี้ยิงเบอร์เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมยายทองนะฮะยายทองวันนี้กินข้าวกับอะไรอย่าบอกแล้วกินกับปลาทูยายทองเขาเลี้ยงแมวนะพี่โอ้นะเลี้ยงแมวหลายตัววันกินแมวกับปลา

รู้ฟังทางบุญทลิกกันเลยกันแล้วกันเนาะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันพอดีนะครับเคลียร์เพลงให้เสร็จช่วงหน้ามีคนถามว่าดีเจครับมีเรื่องผีเล่าให้ฟังหรือเปล่าเรื่องหลอนๆใช่ไหมเรื่องผีถ้าอยากทองอยากฟังต้องฟังช่วงกลางคืนนะฮะเพราะว่าช่วงกลางวันมันจะไม่ทันเพราะว่าคุณฟังขอเพลงมาเยอะก็เลยเปิดเพลงไปเลยอย่างเดียวเลยลากกันไปยาวๆนะฮะหยุดตรงนี้ที่เธอครับไม่ไปไกลแล้วใจพี่ก็บอกว่าหยุดตรงไหนหยุดตรงยายทองหยุดตรงนี้นะฮะโปเต้มาแล้วครับกินแมวกับปลาป้าเอ๋ยน้ำท่วมบ้านหรือยังป้าเอ๋ยนี่เมื่อคืนมาป้าเอ๋ยได้เป็นสาวอยุธยาวันนี้จะชอบแซวนางนะฮะจริงๆไม่ใช่ป้าหรอกรุ่นพี่ประมาณสักอายุสัก40กว่านะฮะพี่จะชอบเรียกว่านางว่าป้านะฮะเพราะว่าเวลานางร้องเพลงนางจะทำเสียงแบบคนเฒ่าร้องอะนึกเท่าของเรานะฮะและปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมบ้านในอยุธยาส่งภาพให้ดูคือบ้านสองชั้นนะข้างล่างท่วมมิดเลยเวลาเข้าออกต้องเอาเรือแล่นไปเมื่อคืนเกรซแซวว่าระวังเด้อป้าเอ๋ยเด้อทางเหนือน้ำท่วมเดี๋ยวทางภาคกลางนั่นนะเดี๋ยวท่วมแน่แน่โปเต้นี่ชอบมากๆเลยนะฮะฝากทักทายโปเต้ด้วยโปเต้มาตั้งแต่บ่ายสองแล้วมิ้นมาแล้วเขาไปประชุมต่อแล้วตัวเองนะช้าสุดอะมิ้นนะกว่าจะตื่นเขามาตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะฮะตามเวลาในประเทศไทยนะฮะไม่ได้เอาเวลาอังกฤษเป็นมาตรฐานแล้วเต้พี่สมบัติบักมีมาแล้วนะครับพี่สมบัติว่ากำลังเตรียมพระไปขายนะครับพรุ่งนี้นะฮะเตรียมพระไปขายเดี๋ยววันนี้มีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังเรื่องหลอนแล้วให้ฟังในช่วงหน้าครับใกล้ๆห้าโมงเย็นนะฮะเดี๋ยวไปหาเรื่องสักเรื่องหนึ่งมาเมาท์มอยกันละกันมิ้นบอกว่าอ้าวเหรอใช่หรือมิ้น

หยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอสี่โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังสี่โมงเย็นกันแล้วพี่สมบัติว่าต้องทำช่องเพิ่มแล้วมั้งเสาร์อาทิตย์นะฮะให้ได้เจอได้พักบ้างพี่สมบัตินะฮะขอได้พักได้ผ่อนนิดนึงนะฮะมิ้นว่าดีเจขาตอนนี้ที่อังกฤษที่มิ้นอยู่ตอนนี้พายุเข้านะก้อนใหญ่มหาศาลทีเดียวเหรอฮะเขามีการแจ้งเตือนหรอต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะเรื่องของพายุนะฮะเห็นข่าวที่เนปาลน่ากลัวมากๆเลยนะฮะแต่เนปาลพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะนะฮะมันจะไม่เหมือนบ้านเราหรือว่าทางฝั่งอังกฤษที่มันจะเป็นพื้นที่ที่ราบกว่านะฮะนี่ครับเอาละครับช่วงนี้พี่สมบัติชอบขายทิศแย้มอลงกฎหมอบีมีไหมเนี่ยผ้าเซตเนี่ยเซตหมอบีนะตัวเล็กรักษาโรคหัวใจผ่าตัดตรวจทุกปีส่วนดอกอ๋อพี่หนุ่มวันนี้พี่หนุ่มพาลูกไปโรงพยาบาลเหรอฮะโอเคนะเดี๋ยวเล่นเจ๊ขอเคลียร์เพลงหมดก่อนนะเดี๋ยวให้ฟังสลิปฟูครับเพลงที่ไม่ชื่อว่าให้เธอให้ฟังมนุษย์เกาเหลาเดี๋ยวเจ๊ขอไปหาเรื่องราวหลอนๆก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะจะได้หาเรื่องราวมาคุยกันมาเพลงให้เธอครับจากสลิปฟูนะครับมาเปิดกันตรงนี้เมื่อกี้มิ้นขอเพลงสากลมาหนึ่งเพลงใช่ไหมมิ้นอยากฟังเพลงสากลหนึ่งเพลงวันนี้ไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันเพิ่งตื่นนอนด้วยนะฮะ

ยังดีใจยอมเลยนะว่าทำไมเด็กเจนซีมันถึงฟังเพลงของซิลิฟูเพราะซิลิฟูมันร้องเพลงกระแดะเนาะกระแดะมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะฮะดูสิความรักที่เธอมีให้ทุกชาร้องเจนซีเลยนะไม่ใช่ทุกอย่างนะทุกชาทุกชาให้ทุกชาคนสมัยก่อนยุคปี2540กลางๆไปปลายถ้าร้องแบบนี้ถือว่าแหวกแนวมากนะอันนี้คือมันเป็นสไตล์รูปแบบของนักร้องเจนซีเจนซีเลยทำไมเด็กมันเจนซีมันถึงรู้จักซิลิฟูก็เพราะว่าการร้องเพลงของเขามันเป็นรูปแบบการร้องกระแดะเห็นไหมใจที่เธอนำมาแฝงใจที่เธอนำมาแฝงเจนซีชัดๆนะฮะเจ๊ว่ามันกระแดะนะแต่โตเนี่ยมันเป็นคนที่ตอแหลนะพี่ว่าบางโตนะรับได้มินว่าอย่าว่าบางโตสิเอ้าครูสลากำลังคอมเมนต์มินครูสลาคุณวุฒิกำลังคอมเมนต์เตอร์ครูสลานะฮะแก้วเสียงดีคุณเป็นคนแก้วเสียงดีนะฮะแต่ว่าเคราคุณเยอะไปหน่อยครูสลาขอมอบชุดใบมิดโกนให้หนึ่งชุดนะเอาไปโกนหนวดออกก่อนนะโกนเคราแพ้ออกก่อนเธอจะร้องเพลงชัดขึ้นนะฮะพี่สุนารีว่าไงครับพี่สุนารีบอกว่าเป็นคนบุคลิกดีนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะกับการร้องเพลงแนะนำให้ไปขายเนื้อนะฮะพี่สุนารีให้ไปขายเนื้อต่อนะฮะดีเจทำเสียงแบบนี้เหมือนแตกครับเป็นสไตล์พี่มันเป็นสไตล์ของนักร้องเจนซีฮะที่เวลาร้องเพลงมันจะมาประมาณนี้นะฮะอะไรอย่างไอ้ตัวใหม่นะตัดจริตเรียนแบบเขาอ๋อหมายถึงว่านักร้องคนใหม่คนที่ชื่อริมเหรอครับใช่ไหมคนที่ชื่อริมใช่ไหมครับที่เขามาแทนซิลิฟูใช่ไหมครับหรือเปล่าใช่ไหมพี่โอว่าคนนักร้องใหม่ซิลิฟูที่มาร้องแทนเนี่ยก็มีความพยายามเรียนแบบตโตนะพยายามเรียนแบบบางโตอยู่นะฮะชอบบางชอบกินหมูแล้วฮะห้ามว่าบางนะครับไม่หมดหนี้ครับเงินติดล้อมอบให้ 10,000 บาทนะฮะกลับไปขายเนื้อต่อครับเชิญครับลงเวทีไปเลยฮะเอ๊ะมนุษย์เกาเหลาเอามาฟังเพลงสนุกสักเพลงดีกว่ามาช้ามาหลายเพลงเดี๋ยวง่วงกันนะครับเนาะนี่คือเพลงมนุษย์เกาเหลาครับงานจากโมทีฟนะครับที่ฝั

คุณฟังเคยเกาเหล่าใครไหมครับไหนอย่าไปเกาเหล่าใครนะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขก็พอแล้วเนาะใช่ไหมมิ้นอย่าไปเกาเหล่าคนอื่นไม่ดีนะฮะเกาเหล่าเกาหลีเกาใจนะครับมาขอหนึ่งเพลงมีจังหวะสัก 2-3 เพลงมาเดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาเล่ากันนะเมื่อวานวันก่อนพี่สมบัติไม่มาดีเจเล่าเรื่องมาไหมวันก่อนมาไหมครับที่เล่าเรื่องอันนั้นนะที่เขาไปปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็เขานอนที่ทางสำนักเขาให้ไปนอนกับศพนะฮะเด็กไม่ได้ฟังใช่ป่ะพลาดละพลาดมากฟังปรางทิพย์ก็ได้มาเพลงใหม่จากปรางทิพย์นะฮะ

ลงจากพลางทิพย์นะครับนี่คือคนึงนิดครับคนึงนิดนะครับชิวๆกันยามเย็นนะครับเดินทางกลับบ้านกัน4โมงเย็น16นาทีอยู่กับ True Detail ด้วยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดนะครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับวันนี้มันสุกมีอะไรมากเนาะมาเปิดเพลงพร้อยๆคุณผู้ฟังได้ฟังกันส่งฟังกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางนะครับเมื่อกี้เหมือนจะลืมเพลงของเพลาใช่ไหมครับเวลาน้ำตาหยดฝนใช่ไหมครับ

งบอกว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียวนะครับใช่ใช่ใช่พระรามอกหักเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยใช่ไหมอาเมะเมื่อก่อนเปิดบ่อยอยู่นะฮะละมุนดีเหมือนกันเนาะนะฮะถูกใจกันช่วงนี้นะครับ4 โมงครึ่งนะครับ4 โมงเย็น 21 นาทีนะครับส่งคุณฟังกลับบ้านกันวันนี้วันศุกร์แล้วรถแน่นรถเยอะนะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะวันก่อนเมื่อวานที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยแยกสนามบินเชียงใหม่พัดเท่ารถนะฮะขนาดมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะต้องถามทนายหนุ่มเนี่ยอาเมฆกัลยาคราวนี้ก็ไม่ได้ฟังนานทีเดียว

นี่ก็เป็นกัลยานะครับพี่ธนพงศ์วันนี้ครับเอาทุกแนวเลยนะครับดีเจเหลือหมอลำกับเมทัลนะครับเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวหมอลำเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะมาเป็นอดีตเพลงประจำรายการเลยนะพี่สมบัตินะตอนนั้นนะฮะเมื่อก่อนเปิดบ่อยมากเพลงกัลยานะครับมาถึงเพลงที่พี่สมบัติชอบละเมทัลร็อกเหรอฮะเมทัลร็อกเลยต้องเอาไว้ก่อนเมทัลอาจจะไม่ไหวนะเดี๋ยวคนฟังที่เขาฟังไม่ออกเขาจะปวดหัวก่อนนะความรักของยักษ์สีเขียวครับ

ความรักของยักษ์สีเขียวนะยักษ์ก็มีหัวใจนะครับเหมือนนางอะไรนะนางเมรีนางยักษ์นะฮะนางอะไรนะผีเสื้อสมุทรนะเนาะก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับคนเราบางครั้งบางทีอย่าคิดว่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งนะครับหนึ่งเพลงครับเพราะที่ไปฟังเป็นแนวสไตล์แบบยักษ์ยักษ์ไทยๆหน่อยนะให้ฟังกันด้วยถูกใจพี่สมบัติถูกใจพี่กมลวันนะฮะถูกใจไอทิพย์ด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคุณฟังเชื่อเรื่องของเอานี้เอาเรื่องนี้กันสักสองเรื่องเลยกันเนาะคุณฟังเชื่อเรื่องราวของการดูไพ่ไหมฮะเอาเรื่องแรกก่อนดูไพ่ไหมนี่จะเท้าความให้ฟังก่อนนะเชื่อเรื่องราวของการดูไพ่ใช่ไหมฮะและดูไพ่แล้วสื่อกับวิญญาณได้ไหมเชื่อหรือไม่หรือว่าแค่โอ้ยงมงายทนายหนุ่มเชื่อไหมครับทนายหนุ่มอันนี้เรื่องแรกเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าเรื่องไพ่สื่อวิญญาณไพ่ดูไพ่แต่วิญญาณมาจริงๆอันนี้เลยกันเนาะเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องคุณใสของดำสั้นๆไม่ยาวมากวันนี้ไม่ยาวของดำนะของดำเข้าบ้านสายดำเข้าบ้านนะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวงการก็วงการมูนี่แหละนะครับที่เขาชื่นชอบในเรื่องราวของการมูในเรื่องราวของการดูดวงดูไพ่ต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนไพ่นะแล้วก็เจอเรื่องราวแปลกๆนะฮะที่หาอธิบายยากมากในบ้านของตัวเองแล้วก็ในที่ที่เดินทางไปด้วยเอาเรื่องสองเรื่องสั้นๆเลยกันเดี๋ยวมาไล่ฟังนี่เท้าความไว้ก่อนนะครับเท้าความไว้ก่อนวันนี้นะครับขอเย็นๆอะคูสติกสักเพลงไม่รู้คนของอยู่หรือเปล่านะครับดิจะลืมขออภัยด้วยนะเพลงเพลานะครับเพลงวงเพลาชื่อเพลงว่าเวลาน้ำตาหยาดฝนนะครับพอดีว่าเพลงที่ขอมามันไม่อยู่ในคอมเมื่อกี้เพิ่งโหลดมานะฮะเลยไม่ได้ใส่ในโปรแกรมเอาไว้นะครับนะเวลาน้ำตาหยาดฝนนะฮะวงเพลามาอินดี้ล่องลอยกันสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวหลอนๆให้ฟังก่อนกลับบ้านกันนะครับ

็นหนึ่งเพลงอินดี้ล่องลอยเย็นๆที่ฝ่ายคุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเอาละครับ 4:37 นในช่วงเวลานี้เลยนะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางจะฟังเรื่องหล่อหรือยังเอ๊ะมันมีเพลงมิ้นท์ค้างหนึ่งเพลงอะเอาไงดีแล้วเพลงมิ้นท์ก็เป็นเพลงที่ไม่เข้าพวกชาวบ้านด้วยนะเราจะเข้าเรื่องเอาไงดีเอาท่อนหนึ่งได้ไหมมิ้นท์ท่อนเดียวได้ป่ะเดี๋ยวนะมิ้นท์ขอเพลงนี้มาฟังฮะเปิดให้มิ้นท์ได้ไหมมาอุตส่าห์ขอมาจากประเทศอังกฤษนะฮะขอเพลงที่ชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ฟังด้วยนะครับนะเพลงอะไรเนี่ยนะดูแต่เล่าเรื่องผีแล้วมาเปิดเพลงแบบนี้เล่าหลอนก่อนให้เล่าหลอนก่อนเหรอมันจะไม่เข้ากันนะเอาเปิดก่อนมาดูเพลงไม่เข้าพวกไม่ได้เรื่องมันยาวไว้ก่อนอ่ะยายา

จะเล่าเรื่องผีแล้วนะฮะจะเล่าเรื่องผีมาขอเพลงประมาณนี้ขึ้นมาได้เข้าเรื่องหลอนหายหมดเลยนะฮะหลอนหายหมดแล้วเนี่ยนะฮะจะเลิกงานหรือยังเนี่ยฮะจะเลิกงานหรือยังคุณฟังพี่โอใกล้จะสี่โมงใกล้จะห้าโมงแล้วตอนนี้สี่โมงเย็นกับ41นาทีนะครับคุณฟังฮะเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางสำหรับเย็นวันนี้เลยนะครับใครเล่าเลยไหมมาเล่าเลยนะเดี๋ยวคุณฟังจะรอเดี๋ยวคุณฟังจะเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวไม่ได้ฟังบางคนจะเลิกงานนะครับวันนี้มี2เรื่องนะครับเอามันคืออย่างนี้ก่อนเท้าความให้คุณฟังก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่าจะหลอนยังไงก่อนต้องเปิดซาวหลอนไงมันถึงจะหลอนไงเท้าความก่อนเท้าความก่อนนะคุณฟังเชื่อเรื่องการของการดูดวงไหมครับไม่เชื่อหลายคนส่วนเลยไม่เชื่อครับพี่เจไม่เชื่อครับนะคือเรื่องราวของการดูดวงดูไพ่ต่างๆนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เขาว่ากันว่าพวกหมอดูหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวงการคุณไสหรือว่าไสยเวทต่างๆเนี่ยเขาก็มีของในตัวเองเหมือนกันนะว่ากันว่าบางครั้งบางทีดวงวิญญาณก็มีการมาสื่อเหมือนกันนะฮะวันนี้มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของคุณไสยเรื่องราวของเวทต่างๆนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วพอโตขึ้นมาได้มีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีโรงเรียนประเภทนี้ด้วยนะฮะโรงเรียนที่เรียนเพื่อที่จบมาจะจบมาเป็นพวกคุณไสหรือหมอดูอย่างเงี้ยสายขาวสายดำก็ว่ากันไปตามบทเรียนตามที่เราลงเรียนเอาไว้และในนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่มีคาถาอาคมนะมากมายคุณผู้ฟังนะที่จะมาล่ำเรียนกันแล้วมันจะมีการลองของลองของซึ่งลองของที่เป็นนักเรียนซึ่งกันและกันนะสมมติว่าดีเจไปเรียนกันเป็นหมอดูสมมติเนาะคนที่มันเจ๋งกว่ามันก็จะบอกว่าไอ้นี่มาใหม่เว้ยนะทำเป็นไปทักทายแล้วก็มันจะส่งของเข้าเราอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าเอาอะไรให้สักอย่างให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวในเท้าความอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังยังไม่เล่าเลยครับดีเจพอดีมันเจอเพลงมินไปเมื่อกี้นั้นเล่าไม่ออกนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงหรือเจอเพลงมินนั้นเล่าไม่ออกเจอเพลงมินเมื่อกี้แล้วเล่าไม่ออกเลยขอเปิดหนึ่งเพลงมา

นะครับมาผมก็มีของครับต้าบอกเอาไว้ของอะไรครับต้าของเถื่อนแหละครับของอะไรฮะต้องเปิดเพลงหลอนก่อนถึงจะเข้าเรื่องได้นะครับ

นหลอนของแท้นะฮะผวังจิตนะครับปรางทิพย์นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยนะครับเอามาถึงเรื่องหลอนเย็นนี้แล้วนะครับที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะเกริ่นไปนานแล้วไม่เล่าสักทีนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการทำคุณไสหรือ เรื่องราวของการดูดวงเปิดไพ่ต่างๆบางคนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่บางคนก็เชื่อสนิทใจเลยคนที่อยู่ในวงการนี้เขาจะต้องเป็นคนที่คร่ำวอดแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องพวกนี้ถึงจะเข้าใจแล้วก็หลายคนนี่สื่อกับดวงวิญญาณได้เลยนะฮะสองเรื่องวันนี้ครับมาจากคนที่นำมาเล่าในรายการพี่ป๋องครับในขณะตอนที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนขุนใสใสเวทแล้วก็ดูดวงแห่งหนึ่งนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับในการเปิดสอนแต่ละคนที่ไปเรียนแต่ละคนก็จะต้องเป็นคนที่มีของเป็นของตัวเองด้วยก็คือมีพื้นนะพื้นเพด้านของยานทิพย์อะไรงี้หรือมีของสายดำบางอย่างของตัวเองด้วยนะครับเธอคนนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่นมาก่อนเนี่ยนะฮะตอนนี้เธอเป็นคนที่อยู่ในวงการคล้ายๆหมอดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบเป็นหมอดูแบบหมอดาวไปเรื่อยนะเป็นไม่ใช่หมอปลายนะเป็นคนที่แบบว่ากึ่งระหว่างก็เป็นสายขาวนั่นแหละสายขาวนะฮะย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังสาวๆเมื่อก่อนนะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนหรือสถานที่ฝึกนะฮะแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับในประเทศไทยเขามีการเปิดรับสมัครคนที่ต้องการจะมาเรียนด้านสายขาวหรือสายดำหรือการเป็นหมอดูไพ่ต่างๆเธอคนนี้ก็ลงเรียนเรื่องราวของการดูไพ่ด้วยดูไพ่สมัยก่อนไพ่มันฮิตเนาะการดูไพ่ต่างๆเขาบอกว่าการจะดูไพ่เนี่ยเขาต้องเปิดดวงวิญญาณให้สื่อได้ด้วยนะสื่อด้วยนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับเมื่อในช่วงของเราของการโรงเรียนก็ได้เจอผู้คนมากมายเจอทั้งคนหนุ่มคนแก่และหลายคนก็เป็นคนมีของเพราะว่าดวงตาต่างๆมันดูออกในเวลาเดินมาคุยนะฮะมาถามสารทุกข์สุขดิบต่างๆก็บอกเลยว่าคนนี้มีของคือมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเซนต์นะครับบอกว่าคนนี้ไม่ได้ปกติฮะบางคนก็มาถามอยู่ที่ไหนยังไงต่างๆทุกคนก็จะกลัวซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างฝ่ายก็จะต่างเล่นของใส่กันด้วยนะฮะในระหว่างที่กำลังหัดเรียนแล้วก็เริ่มเรียนตอนนั้นนะครับได้มีโอกาสได้ทดลองนะครับดูไพ่ต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆต่างๆนานามีครั้งหนึ่งนะฮะได้มีโอกาสเดินทางออกไปต่างจังหวัดหนึ่งครับแล้วก็ในระหว่างที่กำลังขับรถไปก็เพลินๆไปเที่ยวกับเพื่อนๆทั้ง 3-4 คนในรถยนต์นะฮะก็เลยว่าเนี่ยเอาไพ่มาดูหน่อยมั้ยแถวนี้มีวิญญาณหรือเปล่าดูซิแถวนี้มีดวงวิญญาณหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนด้วยก็ทักมาเฮ้ยมึงเอาไพ่มาดูหน่อยสินะแถวนี้มีดวงวิญญาณหรือเปล่าเผื่อจะมาช่วยเราอย่างเงี้ยนะฮะกำลังขับรถอยู่สมัยนั้นก็เป็นย้อนกลับไปหลายปีเดินทางไปเที่ยวกันนะฮะก็มีการเปิดไพ่ดูดวงในรถยนต์นะฮะเขาบอกว่าในขณะที่กำลังเปิดไพ่อยู่สักพักหนึ่งเห็นเป็นร่างสีดำวิ่งตัดหน้ารถปั๊บนะฮะอย่างไวปุ๊บนะฮะเขาตกใจสตันเลยนะฮะตกใจเพื่อนบอกเฮ้ยอะไรนะเพื่อนไม่เห็นเพื่อนเป็นคนขับนะแต่ว่าคนที่ดูดวงไพ่นั่งข้างเห็นวินร่างสีดำวิ่งตัดหน้ารถอย่างแรงเลยตกใจมากสตันไปพักหนึ่งนะฮะตกใจแล้วจุดที่วิ่งตัดหน้ารถเนี่ยไปมากลายเป็นหน้าวัดด้วยเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยหยิบเอาไพ่มาดูแล้วก็สุ่มเพราะไพ่ก็จะมีการสลับสับเนาะสับไพ่แล้วก็ดึงมาปรากฏว่าไปเจอไพ่ที่เป็นรูปลานประหารนักโทษนะฮะเขาก็เริ่มนิ่งลงแล้วก็พยายามหันซ้ายหันขวาแล้วเพื่อนเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเสืออะไรเห็นอะไรหรือเปล่านะฮะเขาก็ดึงไพ่มาดึงมามันเกี่ยวกับเรื่องราวของเกี่ยวกับการประหารชีวิตหมดเลยในไพ่บอกว่าเป็นลานประหารเป็นเรื่องราวของดวงวิญญาณที่สิงสู่อะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยสงสัยก็เลยบอกเราจอดกันป่ะเราลองจอดกันแล้วเข้าไปดูในวัดมั้ยเผื่อมันจะเจออะไรแปลกๆนะก็เลยจอดรถกันนะแล้วก็เดินดูไปแหวกหญ้าดูให้มันมีอะไรหรือเปล่าสักพักนึงหลวงพ่อมาหลวงพ่อโยมมาทําอะไรอยู่ก็ตกใจโยมมาทําอะไรอ๋อว่าจะมาทําบุญนะมาฆ่าอะไรก็ว่ากันไปนี่ฮะปรากฏว่าหลวงพ่อเค้าก็ถามเลยสิฮะพอดีหนูเรียนดูดวงอยู่ฮะแล้วก็เมื่อกี้ลองเปิดไพ่ที่ดูดวงมันเจอเรื่องของลานประหารนะที่นี่ครับที่นี่มีแถวนี้มีลานประหารนะหลวงพ่อก็นิ่งไปพักหนึ่งนะหลวงพ่อบอกมานี่นะฮะเดินไปหลังข้างๆไว้กดว่าแหวกหญ้าดูไปเจอหลักประหารเก่าฟังฮะของโบราณโอ้โหคนลุกเลยคนลุกสู้กันทันทีเลยว่าทุกคนก็มองหน้ากันนะฮะแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเมื่อกี้มีใครไม่รู้วิ่งตัดหน้ารถเป็นร่างสีดำนะฮะหลวงพ่อก็นิ่งไป
สงสัยเป็นดวงวิญญาณเขาละมั้งสัมภเวสีนะฮะงั้นเดี๋ยวไปทำบุญกันไปทำบุญเดี๋ยวไปทำบุญกับหลวงพ่อข้างในจะได้อุทิศให้เขาเขาน่าจะมาต้องการความช่วยเหลือนะฮะบางครั้งบางทีก็ฟังฮะเรื่องราวของการดูดวงดูไพ่ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะมันก็สื่อได้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องนึงที่เธอเจอก็เลยไปทำบุญให้เลยก็ถือโอกาสเข้าไปทำบุญเลยหลวงพ่อบอกว่าที่เนี่ยเมืองโบราณเคยเป็นลานประหารเก่ามาก่อนเมื่อประมาณรัชกาลเก่าๆแก่มาก่อนเลยรัชกาลที่4ที่5เลยวัดนี้อยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับแล้วก็ลานประหารไม่มีแล้วแต่ว่ามันมีร่องรอยเก่าฮะที่เป็นหลักประหารแล้วก็มันมีข้อมูลเก่าด้วยที่เขาเขียนบันทึกเอาไว้นะก็เลยพาหลวงพ่อเลยพาไปดูบอกว่าเขาบอกนิยมนี่เป็นคนที่มีเซนส์นะนะเพราะว่าอยู่ดีๆก็เดินมาหาหลวงพ่อก็สงสัยว่ามาทำอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ครั้งแรกการเปิดความเชื่อเรื่องของการดูดวงในตอนนั้นเธอก็เลยกลับมานะครับมาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เชื่อแล้วล่ะว่า มันก็น่าจะเกี่ยวกันแหละนะเรื่องพวกนี้นะฮะก็เลยกลับมาเรียนที่โรงเรียนครับตอนนั้นก็เริ่มมีวิชาอาคมเริ่มมีเขาเรียกว่าเซนต่างๆที่เยอะขึ้นนะครับนะในช่วงที่กำลังเรียนอยู่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงของปีแรกๆอยู่อะปี2ปีแรกอยู่ที่เรียนอยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาเยอะมากทั้งผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่บางคนก็เดินมาหาว่าน้องคนนี้เป็นใครเลยเด็กใหม่หรอโอ้ยังสาวนะชอบดูดวงหรอชอบทางด้านสายดำสายขาวหรอฮะโอ้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นนู่นนะเขาเรียนเสริมสวยกันอันนี้แปลกเว้ยมาเรียนอะไรพวกเนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะก็บอกเขาชอบเลยนะฮะเอางี้ไหมนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ของบางอย่างกับหนูนะอยู่ดีมันก็มีคนที่มาเรียนเหมือนกันซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าหลายปีนะฮะเอาตะกรุดให้ตะกรุดอีกละตะกรุดให้นะครับหนึ่งอันเอาไปเก็บไว้นะของดีเก็บไว้หรอด้วยเป็นความเด็กใหม่ก็รับไว้ผู้ใหญ่ให้นะค่าเก็บไว้ก็เก็บเอาไว้นะครับก็เอามาเก็บไว้ที่ห้องตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ไปเรียนปกติแล้วก็ไปทำงานอะไรต่างๆของตัวเองนะฮะมีอยู่มาวันนึงนะครับอยู่ห้องอยู่บ้านตัวเองหมอดูเขาไม่ได้บอกชื่อพี่สมบัติมากมีเขาไม่ได้บอกชื่อนะครับคือเดี๋ยวนี้หมอดูมันเยอะพี่เยอะมากๆเลยนะฮะหลังจากที่เริ่มมีการเรียนนะครับแล้วก็เอาตะกรุดไว้บ้านเริ่มเจอเรื่องราวแปลกๆคุณผู้ฟังฮะเริ่มเจอเรื่องแปลกๆก็คืออย่างที่ยองทราบกันเนาะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนั่งดูทีวีอยู่เหมือนมีคนมาเดินวนดูอยู่ความรู้สึกเรามันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างถ้าสมมติเราอยู่ห้องคนเดียวแล้วเหมือนมีคนมองข้างหลังหรือมองข้างกันแล้วสุกเอ๊ะเหมือนมีคนมองนะเหมือนมีคนมองข้างหลังข้างใช่ไหมครับเธอต้องยิ่งคนเป็นคนมีเซนส์ด้วยมันยิ่งจะล็อกแรกล็อกแรกสายตามันบอกแล้วหันไปมองปุ๊บก็ไม่เห็นใครนะก็เริ่มรู้สึกแปลกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็รู้สึกแปลกละมีการเรียนนะครับแล้วก็เอาตะกรุดไว้บ้านเริ่มเจอเรื่องราวแปลกๆคุณผู้ฟังฮะเริ่มเจอเรื่องแปลกๆก็คืออย่างที่ยองทราบกันเนาะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนั่งดูทีวีอยู่เหมือนมีคนมาเดินวนดูอยู่ความรู้สึกเรามันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างถ้าสมมติเราอยู่ห้องคนเดียวแล้วเหมือนมีคนมองข้างหลังหรือมองข้างกันแล้วสุกเอ๊ะเหมือนมีคนมองนะเหมือนมีคนมองข้างหลังข้าง

้องหิ้งพระอยู่นะครับมีพระอะไรต่างๆไว้แล้วเธอนะก็เอาตะกรุดไปวางไว้กับที่พระที่อยู่บนชั้นเหมือนกันแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงคนเดินในห้องแฉบๆและเหยียบเท้านะฮะแล้วก็ที่สิ่งที่น่าตกใจหนักสุดคือหิ้งพระเนี่ยที่มีพระลีต่างๆอยู่ข้างบนนะครับอยู่ดีร่วงตกลงมาเพราะนะครับอย่างหนักเลยเธอตกใจมากวิ่งหนีนะฮะหิ้งพระที่อยู่นิ่งๆและแขวนเอาไว้นะครับมันจะมีล่องตะปูที่แขวนเอาไว้นะอยู่ดีก็หักลงมาเพราะนะอย่างหนักเลยเหมือนมีคนเอามือมาปัดมันลงนะฮะเธอตกใจวิ่งหนีอย่างแรงทีเดียวนะฮะในห้องไม่มีลมแน่นอนอันนี้เธอเล่าให้ฟังนะวิ่งหนีไปหาแม่นะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะวิ่งมาดูโอ้โหพระเอ๋ยทุกอย่างตกกระจัดกระจายหมดเลยก็รีบเก็บกันนะฮะลาวใส่หิ้งพระเหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอตะกรุดอันหนึ่งก็มาดูแม่มันตกได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ก็เก็บพระวางไว้ที่เดิมแต่ว่าเอาตะกรุดวางไว้ข้างล่างนะตอนนี้แม่วางแล้วรู้สึกแปลกๆนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ไปทำงานปกตินะครับตกมาสัก 3-4 วันนะครับก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะลักษณะอาการเดิมนะครับมันอยู่คนเดียวก็เหมือนเดิมมีคนเดินรอบๆนะฮะในช่วงที่กำลังอยู่คนเดียวหันซ้ายขวาไม่มีใครปรากฏว่าลักษณะคล้ายแบบเดิมครับรอบนี้เหมือนมีคนมาปัดของให้ล้มปังนะฮะก็จะมีพวกแจกันต่างๆที่วางไว้ใต้หิ้งพานะครับล้มปังอีกรอบหนึ่งถือว่าไม่ปกติแล้วแบบนี้ไม่ปกติแน่นอนนะฮะเกรย์รีบวิ่งออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่กลับเข้าไปในห้องเลยไม่กล้านอนห้องเลยนะฮะเกรย์รีบโทรหาเพื่อนว่ามันเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรก็โทรไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้เคยไปรับของอะไรมาหรือเปล่าเคยไปรับของอะไรมาหรือเปล่านะก็เลยคิดว่าเฮ้ยตะกรุดใครให้มามันมีคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยเขาเป็นหมอดูเหมือนกันเนี่ยหน้าตาเหมือนเจ้าเล่ห์หน่อยเขาให้มาเออนั่นแหละเขาอยากจะลองของเองแหละแล้วเขาส่งอะไรมาไว้ให้นะฮะก็เป็นของของเขาเลยเขาส่งมาให้อ่ะแล้วที่หิ้งพระมันล้มหรือว่าจะกระล้มนี่คืออะไรนะฮะทางด้านของอาจารย์ที่เขาสอนเขาบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของเราซึ่งเป็นสายขาวเนี่ยไปรับแทนเขาใช้คำหมายว่าไปรับแทนไหมฮะไปรับแทนคือหมายถึงว่าไปรับแทนของที่กำลังจะเข้าตัวเราานะฮะไปรับแทนของที่กำลังจะเข้าตัวเราเรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าครูใช่ไหมฮะครูใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของคำว่าฆ่าครูนะฮะในการนั้นเขาก็เลยเอาตะกรุดตัวนี้เอาไปทิ้งเลยทำไปได้ทำไม่ทีแล้วทิ้งลงแม่น้ำไปเลยนะครับทิ้งไปเลยเพราะรู้สึกว่าของจะมากับไอ้ตัวนี้นะครับเขาว่ากันว่าฟังฮะเวลาเราได้ของไม่ดีของสายดำหรือว่าของที่มาทำร้ายเราแล้วเอามาเก็บไว้ในบ้านตัวเองนะฮะเรามีครูอยู่เรามีของสายขาวอยู่นะสายขาวเนี่ยจะพยายามต่อสู้กับสายดำอยู่นะที่เขาปัดทิ้งนี่คือเขาเป็นการพยายามจะต่อสู้ซึ่งกันและกันอยู่อันนี้เป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะเขาพยายามจะต่อสู้อยู่กับสายดำอยู่นะครับเขาเลยแสดงอภิธิหารให้เห็นให้เรารู้ต่างๆนานานะฮะมันจึงเป็นที่มาของคำว่าฆ่าครูฆ่าครูนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาเราไปดูดวงนะฮะมันจะมีคำว่าฆ่าครูฆ่าครูคืออะไรสมมติว่าดีเจเป็นหมอดูนะครับแล้วอเมจะมาดูดวงเนาะสูดีเจบอกเตือนว่าเอออเมช่วงนี้อเมดวงตกนะมีเจ้ากรรมในเวรอเมตามนะป่วยใช่ไหมอีดอ่อนๆใช่ไหมสมมติเนาะสมมติดีเจดูดวงเป็นเนาะสมมตินะฮะไพ่เปิดออกมาเนี่ยเจอว่าป่วยไม่สบายร่างกายอ่อนแอนะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ทำบุญเยอะๆไอ้สมมตินะฮะถ้าสมมติว่าดีเจเตือนแบบนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรของตัวเองนะครับถ้าสมมติว่าเจ้ากรรมในเวรของอเมกำลังตามอยู่สมมติเล่นๆนะฮะเจ้ากรรมในเวรได้ยินทุกอย่างนะได้ยินที่หมอดูพูดแล้วก็เตือนทุกอย่างว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ตัวของเจ้ากรรมในเวรแทนที่จะไปลงกับในส่วนของคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาเขาจะมาลงกับดีเจแทนเขาจะมาลงดีเจแทนนะฮะเพราะนั้นครูนะฮะครูที่เราเรียนเรื่องราวของการดูดวงมันจะเป็นคนปกป้องเราโดยการไปทำร้ายโดยการพยายามกันเจ้ากรรมในเวรเข้ามาก็คือการพยายามต่อสู้อย่างที่หิ้งพระลมฮะเขาพยายามต่อสู้กับสายดำอยู่ก็คือพวกเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ของที่เข้ามาในบ้านของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เธอเจอกับตัวเองแล้วก็ตกใจมากว่าโอ้โหของพวกนี้มันมีจริงๆนะสายดำสายขาวการต่อสู้กันหรือว่าเรื่องพวกนี้ก็เลยจำมันจนถึงวันนี้ปัจจุบันนี้เธอเองก็เป็นคนที่ดูไพ่แล้วก็ดูมียานอะไรบางอย่างนะเป็นหมอดูเจนใหม่รุ่นใหม่ๆแล้วนะไม่ใช่รุ่นเก่านะฮะนะครับก็เป็นความเชื่อแล้วกันเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันละกันรู้ฟังละฮะเชื่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องนี้จะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเจอเคยผ่านมาเนาะนะหมอดูแต่หมอดาวก็เยอะนะถ้าจะเลือกดูก็เลือกดูคนที่น่าเชื่อถือแล้วกันเนาะโอเคนะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้ครับสายขาวสายดำนะการเล่นของการรับน้องหมอดูรุ่นใหม่จากรุ่นพี่ที่พยายามจะส่งของดำมาหาหมอดูรุ่นใหม่แต่เจอสายขาวพยายาม

สู้กันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่สวัสดิ์บอกน่ากลัวมากแทบจะร้องกรีดเลยฉันนี่ร้องกรีดเลย สีตางบัวทองเลยนะฮะหมอปลายเขาใช้อะไรดูหมอปลายใช้ iPad พี่ใช้สมาร์ทโฟนดูฮะดูข่าวทุกวันดูข่าวแล้วมาปฏิติดประต่อเรื่องเราท่านยมกระซิบปลายบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เนปาลจะมีคนวิ่งหนีจะมีคนตายเยอะมากเลยนะฮะนี่หมอปลายเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสมัยก่อนนะฟังฮะถ้าสมมติว่ายุคไม่มีโซเชียลเนี่ยถ้ามันดูข่าวจากดาวเทียมมาก่อนเนี่ยมันจะมาพูดเป็นตุเป็นตาเนาะอีกวันสองวันนี้จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะอะไรนะแทนหนุ่มว่างมงายครับดิเจงมงายกับงมหอยเหมือนกันไหมพี่ฮะโอเคนี่คือเรื่องหลอนประจำเย็นนี้นะครับผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยกันละกันนะครับคุณฟังบางทีเรื่องพวกนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนนะฮะพี่โอ้เนาะใช้วิจารณญาณในกันนะฮะญาณทิพย์นี่เป็นเรื่องราวของบางคนอย่างบางคนนี่เขามีญาณจริงๆนะเขาสามารถเห็นได้ในบางอย่างบางส่วนนะครับเนาะแต่ส่วนมากผมดูช่วงนี้จะเป็นจะปลอมมาส่วนใหญ่จะปลอมมาส่วนใหญ่นะฮะผมฟังแล้วผมอยากเสกหนังปลากระหนังปลากรอบนะฮะเกือบสะดุดนะพี่นะอยากเสกหนังปลากรายเลยครับดีเจนะฮะฟังแล้วขนลุกเลยครับดีเจอยากวิ่งเข้าห้องน้ำไปเข้าส้วมเหรอฮะส้วมซึมหรือส้วมชักโครกครับพี่หรือว่าแบบ

สาวขวัญใจนะฮะงานจากคณะขวัญใจนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหลอนๆแล้วกันนะปนหานิดนึงนะตอนท้ายจะได้ไม่หลอนเกินไปนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคนแล้วกันนะจะเชื่อมหรือไม่อย่างไรนะฮะเรื่องของพวกการดูดวงหมอดูต่างๆนะฮะแล้วก็ของที่ทำใส่กันเล่นใส่กันนะครับแต่ในบรรดาเรื่องที่เล่ามาเนี่ยจะชอบเรื่องนั้นนะที่เขาไปนอนกับศพอะฮะพี่สมบัติไม่มาพี่สดมาปะไม่มาเนาะดีลันที่สั้นๆอีกนิดเลยกันฮะมีคนมาเล่าในรายการนะครับที่เขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดแม่ชีนะครับแล้วก็เขาไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายและนี้เขาจะมีศพจริงๆฮะมาใส่ในโรงโรงเย็นนะฮะที่เสียบปลั๊กฮะเอาไว้ในกุฏิแต่ละหลังนะฮะเพื่อจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปนั่งสมาธิ3ชั่วโมงตรงนั้นในช่วงเวลากลางคืนตอนเที่ยงคืนนะครับถ้าใครสามารถนั่งได้จนจบคุณผ่านนะผ่านก็มีคนสมัครเข้าไปเขาก็มาเล่าในรายการพี่ป๋องแล้วนะฮะแล้วก็มีเขาบอกว่าในช่วงที่กำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมีเสียงอะอยู่ในห้องอะเสียงผู้ชายเสียงคุยเสียงแกล้งแฮมแอมแอมเงี้ยดังเข้ามาก็ตกใจนะฮะตอนนั้นไม่รู้นะฮะนะส่วนกุฏิข้างๆเจอวิ่งหนีกันหรือว่ามาเดินวนรอบนะแล้วก็มีเหมือนกับอะไรต่างๆนะฮะให้เขาไม่สามารถที่จะผ่านกิจกรรมได้สุดท้ายเขาบอกว่าเสียงกับแอมที่ดังอยู่ในห้องนั่นนะฮะขอเปิดลงดูเป็นศพผู้ชายจริงๆดังขึ้นมานะฮะหลอนไหมฮะเมื่อวานเล่าไปพี่เอมรันวาสีสนใจมากว่าอยากไปปฏิบัติธรรมวะพี่เอมรันวาสีเนี่ยเขาชอบเรื่องผีนะเขาชอบบอกว่าดีเจครับวัดที่ไหนอ่ะขอเช็คข้อมูลให้หน่อยอยากจะไปว่ะมีศพให้มีทั้งลงแก้วนะครับมีทั้งลงธรรมดามีทั้งลงจำปาแล้วก็ลงเย็นดูที่ว่าจะจับได้แบบไหนอเมสนใจไหมอเมสนั่งสมาธิกับศพนะฮะใครผ่าน3ชั่วโมงคุณสามารถที่จะผ่านได้วัดแห่งหนึ่งทางภาคกลางเขาไม่ได้บอกชื่อวัดไหนนะฮะศพนั้นก็จะเป็นศพลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเสียชีวิตแล้วที่เขาอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะไม่ใช่ว่าไปเอาศพชาวบ้านชาวช่องมานะนะครับน่ากลัวเนาะแบบนี้ก็มีนะโอ้นะอาเมย์ว่าไม่ค่ะจะไม่ทำเด็ดขาดเลยค่ะขณะอาเมย์ขับรถยนต์กลับบ้านตอนเย็นอาเมย์ยังหลอนนะฮะใครนั่งอยู่เบ

ี่รักจริงนะครับเพลงนี้จากอันนี้เป็นเวอร์ชันออยเลอร์นะครับเพลินๆดีเหมือนกันเนาะเพลินๆดีเหมือนกันนั่นเนี่ยนะฮะส่งฟังกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับเปลี่ยนเรื่องกันช่วงนี้นะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยพี่สุภาพบอกว่าดีเจครับว่าจะลงทุนทำบ่อปลาที่บ้านตัวเองนะฮะบอกว่าจะเลี้ยงปลาปลาดุกนะฮะเลี้ยงปลาดุกดีเจเห็นด้วยไหมปลาดุกหรือปลาทูลูกชายบอกว่าอยากให้เลี้ยงปลาดุกเพราะชอบกินปลาจะให้เลี้ยงปลาทูอ่ะเพราะชอบกินปลาทูปลาทูเลี้ยงยากไหมต้องถามพี่มโนพิมพ์เราครับปลาดุกกับปลาทูเลี้ยงยากไหมถามคนที่มีประสบการณ์ไหนคุณฟังมีใครมีข้อมูลบ้างอันนี้พี่สุภาพถามดีเจจริงๆใช่ไหมไม่ใช่มาอําเล่นใช่ไหมฮะจะลงทุนทำบ่อปลาที่บ้านพี่สุภาพนี่เขามีบ้านจัดสรรอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่แล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างหน่อยล่าสุดนี้เพิ่งทำโรงครัวไปนะยิ่งใหญ่อลังการสวยงามทีเดียวแล้วก็มีพื้นที่อยู่ว่าจะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆนะฮะขนาดกระทัดรัดต้องถามกูรูผู้รู้ฮะใครมีประสบการณ์บ้างครับการเลี้ยงปลาในประเทศไทยปลาดุกปลาทูนี่ยังยากไหมยังยากไหมแล้วมันจะตายง่ายไหมหรือยังไงเนาะต้องคนที่มีประสบการณ์นะต้องมีเวลาด้วยนะเขาบอกว่าคนเลี้ยงปลานี่คือคนที่มีเวลาเยอะๆมีเวลาเยอะๆนะฮะมีเวลาอยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนเลี้ยงไว้เพื่อความดูเล่นบางคนเลี้ยงเพื่อความสุขสนานนายหนุ่มนี่ไม่ควรจะเลี้ยงนะครับสิ่งเดียวที่นายหนุ่มเลี้ยงได้คือเลี้ยงต้อยนะฮะเลี้ยงต้อยนะฮะทำไมฮะพี่นายหนุ่มปลาทูชอบกินไหมครับนะพี่ช่างโอ๋วันที่จริงครับเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไปเรื่องของการทรงเจ้านี่มีจริงนะครับพี่ดีเจอากงผมเนี่ยเป็นพ่อของยายนะฮะเป็นพ่อของยายทรงกวนอูมีศาลเจ้าอยู่อายุนับจะประมาณ100 กว่าปีแล้วครับว่างๆจะถ่ายรูปให้ดูครับจะมีอะไรอะเฉือนลิ้นอ๋อเฉือนลิ้นจริงๆเคยเห็นอยู่ถ้ามีงานประจำปีมีงิ้วใช่ไหมเคยเห็นอยู่ครับพี่ว่างๆลองส่งรูปมาน่ากลัวมากนะฮะแล้วเขาไม่เจ็บเหรอฮะหรือว่าเขาไม่เจ็บเลยเพราะว่ามันมีการส่งองลงอยู่เปล่าเนาะเห็นอยู่นะฮะเนาะนะฮะพี่ท่านหนูว่าเลี้ยงได้ไงครับบีเจนะฮะเลี้ยงอะไรดีล่ะเลี้ยงอะไรดีอย่างพี่หนุ่มต้องเลี้ยงผีนะฮะผีกะนะครับเนาะพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มเป็นผีกะหรือเปล่าครับฮะ ผีกะยากนะปลาทูมาจากทะเลไม่ใช่เหรอฮะ พี่สุภานี่ก็เล่นมุกเนาะเอาปลาทูมาเลี้ยงในน้ำจืดว่ะสันหามันตึงสันหานะฮะ พี่สุภาพว่าจะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ก็นั่นแหละปลาเดียวที่เลี้ยงได้คือปลาดุกอะพี่จะมาเลี้ยงปลาทูอะไรก่อนนะฮะ

โลกหลังความเศร้านะครับเพลงนี้โจอี้พิวสิทธิ์ในเวอร์ชันร้องสดนั่นเองครับมีคำถามจากทางบ้านถามมานะฮะคุณฟังช่วยดีเจตอบหน่อยนะฮะคำถามวันนี้รายการของมีทุกแนวเนาะเรื่องผีเรื่องเลี้ยงปลาดุกนะฮะปลาดุกนี่นะพี่สุภาพพี่สวัสดิ์เขาเป็นกูรูด้านปลาดุกแล้วใช่ไหมฮะเตรียมบ่อเลี้ยงซีเมนต์นะครับบ่อพลาสติกบ่อดินนะครับใส่น้ำระดับพอที่เหมาะสมนะไม่โดนแดดจัดเกินไปปล่อยปลาดุกลงไปขนาด5-7 เซนอัตรา50-70ตัวต่อตารางเมตรเอาซะแบบก็ต้องใส่แบบพอดีไม่ต้องใส่เยอะกันไปนะฮะช่วงเล็กในอนุบาลเนี่ยให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปวันละ2 ครั้งเช้าเย็นนะฮะการเปลี่ยนน้ำเนื่องจากปลาดุยขับถ่ายบ่อยนะน้ำเสียเลยต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยเพื่อป้องกันปลาป่วยนะฮะ3 เดือนนะฮะก็โตละอันนี้ตามข้อมูลที่เขาลงเอาไว้นะฮะปลาดุกนะฮะถ้าพี่สุภาจะเลี้ยงปลาทูนะฮะต้องไปซื้อเกลือด้วยนะครับแนะนำให้ซื้อเกลือนะฮะสักกระสอบหนึ่งนะฮะแล้วเทลงไปในบ่อซีเมนต์นะครับเนาะคนให้เข้ากันแต่น้ำตาลนิดนึงนะฮะเทลูกปลาทูลงไปนะฮะนะครับคนให้เข้ากันนะฮะถ้าจะเลี้ยงปลาทูนะฮะเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วครับพี่อ้อยพี่ช็อตก็มานะฮะดีเจถ้ามีคนมาขอจีบเรานะและเราเนี่ยอยากอยู่คนเดียวเพราะอยากจะชีวิตแบบเดียวๆสดๆก็มีความสุขนะไม่ต้องการมีใครเข้ามาในชีวิตมาวุ่นวายนะฮะแต่เขายืนยันว่าจะรอนะฮะแล้วก็จะตามจีบไปเรื่อยๆจะทำยังไงดีนะฮะดีเจก็เลยบอกว่าไม่ต้องหนีนะไม่ต้องหายไม่ต้องบล็อกใดๆพยายามทำตัวให้เป็นเพื่อนมากที่สุดให้เรารู้ว่าเราชอบอยู่แบบนี้มีความสุขไม่ต้องหนีหายไปไหนนะเดี๋ยวสักพักเขาจะเข้าใจเองและพอเขาเบื่อปั๊บเขาจะเริ่มหาใครคนอื่นมาแทนแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีการแบบว่าพยายามหนีหายนะเขาก็จะตามหาจนเจอแล้วก็หรือว่าการพยายามมีคนใหม่เขาก็จะมาลังควานเรื่อยๆเพราะพยายามทำตัวให้เป็นโสดแบบนี้ดีนะครับแล้วสักพักเขาจะเห็นเราว่าโอ้โสดเรามีคนใหม่คือมันเป็นทางจิตวิทยาอีกแบบนึงนะเวลาเห็นคนที่ชอบมีแฟนนะมันจะยิ่งรังควานแต่ถ้าว่าเห็นไม่มีใครเป็นโสดเขาก็จะมองอยู่ไกลๆแล้วสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีคนใหม่ของเขาเองนะฮะทีนี้เขามีคำถามต่อว่าถ้าไม่อยากคุยไม่อยากเจอก็ต้องฝืนเจอเหรอก็อาจจะต้องฝืนในบางเวลานะฮะแล้วถ้าเขาไม่ไปล่ะต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาเท่านั้นนะครับนะมัน5 วัน 10 วันมันไม่ได้นะครับมันต้องใช้เวลาเป็นหลายเป็นปีๆหลายปีซึ่งนานมากเลยนะฮะเราหนีไม่ได้ฮะหนีไม่ได้นะอันนี้วิธีการที่ใช้แล้วได้ผลนะฮะแต่ถ้าจะหนีก็ได้เหมือนกันถ้าหนีหายไปก็มีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะทายหนูว่าถ้าลำคาญก็แจ้งความได้ครับดีเจนะฮะรอได้ครับหรือถ้าลำคาญเยอะไปก็แจ้งความได้นี่เป็นข้อมูลที่ทนายหนุ่มแจ้งมานะครับเนาะนะฮะพี่สุภัทถามว่าดีเจครับถ้าปลาทูคอหักต้องเป็นของแม่กลองใช่ไหมฮะฝากพี่สมบัติได้ไหมครับปลาทูแม่กลองหน้างอคอหักจริงไหมฮะถ้าพี่สมบัติให้ถามพี่สมบัติให้หน่อยครับแม่กลองต้องปลาทูคอหักนะฮะหน้างอคอหักนะฮะว่ากันไปจ้านะฮะพี่มาดูดีเจครับวันนี้มีแกงไก่กับปลาทูมันครับดีเจแกงไก่ใส่หน่อไม้ครับดีเจโอ้น่ากินจังเลยพี่มนพปลาที่พี่มนพเลี้ยงที่เชียงที่แม่แตงนี่ปลาอะไรบ้างนะฮะปลาหมอข้างดำนะครับปลาเลยนะเรื่องการเกษตรดีเจไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะนะฮะนะครับเนาะพี่ตั้มแม่พริกสักทายด้วยกันละกันนะครับทำงานอยู่ครับนะดีเจครับขอเพลงรอยยิ้มนักสู้ครับวันนี้อยู่ที่อู่นะครับนะมาเรามาเปิดเพลงอีกสักเพลงสองเพลงในช่วงท้ายรายการวันนี้ไม่ได้ลำวงนะต้านะพอก่อนนะเอาเพลงช้าๆเบาๆสบายๆก็พอนะต้านะเดี๋ยวมันจะแหวกแนวเกินนะครับเนาะปลาดุกอุยนะครับปลาดุกอุยนะเอาละครับปลาดุกชนเขื่อนปลาดุกอุยรอยยิ้มนักสู้ครับฝ่ายกับพี่

ื่อวานมันก่อนมีการแชร์ภาพลูกชายพี่เสกโลโซคนเล็กนะครับที่ได้กับภรรยาคนที่สองอ่ะจำได้ไหมฮะมันมีช่วงหนึ่งที่คุณการนะครับเขาทะเลาะ กับการเนาะตอนนั้นเนาะแล้วก็ไปมีเมียใหม่เมียน้อยแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งเป็นลูกชายหน้าคล้ายเสกเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็พี่เสกก็กลับไปหาคุณการเมียหลวงเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันจบแล้วเนาะนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะเสกกับการถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการมานานแล้วก็ทะเลาะกันตลอดดีแต่ทะเลาะกันนะครับนะก็สุดแล้วคือลูกกับเมียหลวงนี่3คนเนาะนะกับเมียหลักซึ่งก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับเมียหลักแล้วกับเมียน้อย1นะครับอ่ะว่ากันไปแล้วกันอีก1คนที่ชกชนเหมือนกันนะเสกโลโซนะฮะรอยยิ้มนักสู้นะครับที่จะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันแล้วกันนะครับมาท้ายรายการแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อแล้วตอนนี้ 5:30 นะครับกับ DJ Win ที่ BP Radio ขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอย่าลืมนะโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆมีเลือกกันที่ศูนย์บริการ True Detect นะฮะหรือจะเป็นที่ Facebook ก็ได้เข้าไปที่ Facebook กลุ่มก็ได้ฮะที่ Facebook กลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะครับซึ่ง DJ Win ก็เป็นแอดมินอยู่นะฮะเข้าไปดูไลน์กันได้เพราะจะมีเซลล์เนี่ยเค้าจะโพสต์ขายโปรโมชั่นรายสัปดาห์รายเดือนรายวันต่างๆมากมายก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้ไปสอบถามกันได้แต่ว่าต้องเลือกเซลล์ที่มีที่ถูกต้องนะฮะบางคนไปหลอกก็มีนาต้องระวังเด้อไปหลอกดูดีๆนะครับแล้วก็ฝากยำปูม้าจัดยอดด้วยนะครับแล้วก็ร้านเจยาวด้วยนะครับเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับ5:30ตอนนี้5:00 PM กับอีก30 นาทีเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อดีกว่ามาเดี๋ยวเพลงรถพอยุค90-2000อีกมากมายครับที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อในช่วงเวลาของ5:30นะครับโอเควันนี้วันศุกร์แล้วขอมีความสุขตามชื่อวันนะครับคืนนี้ร้านค้าร้านอาหารร้านเหล้าต่างๆน่าจะเยอะนะต้าเนาะคืนนี้ต้าไปไหนไหมครับต้ายังใช่ไหมพรุ่งนี้ก่อนเนาะเสาร์อาทิตย์ต้าจะชอบไปเที่ยวร้านเหล้านี่ไม่เคยขาดเลยต้านี่นะใช้ชีวิตเจนแซดได้อย่างเต็มที่ต้านี่ก็เป็นวัยรุ่นเจนแซดแต่หน้าเจนวายนะฮะหน้าเลยอายุไปประมาณสัก7-8 ปีนะฮะคุณฟังคิดดูสิเจ๊ว่าต้านี่น่าจะเกิดประมาณปี36-37นะที่ไหนได้เกิดปี42นะฮะ42-43นะฮะหน้าเท่ามากนะฮะหน้าเลยอายุมากเลยต้านะธีรพัฒน์นะครับและเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเย็นนี้สวัสดีครับ

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพลาะ24 ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพลาะออนไลน์ได้24 ชั่วโมง

คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน VP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยทักทายกันช่วงเวลาของ4ทุ่มนะครับกับดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะฮะดูข่าวไฟไหม้ป่ะนะฮะของถมเซ็นเตอร์ทักทายนะฮะเยี่ยมค่ำคืนครับมาทักทายกันด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28นะครับเดือนสิงหาคม

งมาเซย์ไฮลงมาทักทายกันได้นะฮะในวันสบายๆวันนี้นะฮะนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับในคลองถมเซ็นเตอร์กำลังลุกลามเจ้าที่ระดมดับเพลิงแล้วฮะโอ้โหนะฮะโอ้ยไฟไหม้นะฮะน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะลงมาทักทายกันคืนนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันเช่นเคยนะครับมาถึงแล้วทักทายกันได้มีใครมาแล้วบ้างเอ่ยมีใครบ้างเอ่ยที่มาแล้วสวัสดีพี่จุ๋มระยองนะฮะขอสวัสดีครับสวัสดีตอนมืดครับดีเจวินสวัสดีตอนมืดครับหัวหน้าวินวันนี้ขอเพลงถ่านไฟเก่าของพี่เบิร์ตธงเชิดธงชัยนะฮะแหมนะครับแล้วก็พี่มิกกี้มอนซ่าพี่มิกซ์นะฮะดีเจมายังครับมาทักทายยังค่ำคืนพี่มิกนะมายังพี่มิกนะครับพี่โอทักทายด้วยกันละกันส่งอะไรมาเนี่ยโอ้นะฮะมาทักทายด้วยกันคืนนี้เลยนะครับมาทักทายกันแล้วก็มีจัมเปอร์ว่าดีเจครับฝนตกครับฝนตกอะไรอ่ะฝนก็ตกตอนนี้ฝนตกหรอที่โคราชนะฮะและมาคุงด้วยนะครับมาทักทายคืนนี้กับวันสบายๆกันวันนี้นะครับ4ทุ่มกับดีเจวินวันนี้ไปไหนกันหมดสงสัยน่าจะอันนี้หรือเปล่าน่าจะแบบว่าน่าจะอะไรนะเหมือนกับวันนี้วันศุกร์น่าจะดื่มน่าจะทิวอยู่บางคนอาจจะไปเที่ยวไปต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวรอคนฟังมาสักครู่นึงในคลิป YouTube เนาะ

าได้ปล่อยฉันตายในกองเพลิงนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถ่านไฟฉายตรากบนั่นเองครับที่พี่จุ๋มขอมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับอย่าปล่อยฉันตายเลยทักทายมาในคืนนี้นะฮะมาละเด็กประจวบฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะทักทายนะครับเด็กประจวบด้วยกันละกันนะช็อกโกจังออนจังโผล่ได้ไงนะขอเพลงไม่รู้จะขอเพลงไม่ต้องขอออนสีฟังอย่างเดียวพอห้ามขอนะฮะนะครับพี่มิกกี้บอกว่าดีเจมายังมาแล้วนะมายังพี่มิกกี้ตะกี้ขอเพลงเงาเงาอิงวรันธรขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการในคืนนี้เลยนะครับ4:05 PM ครับวันนี้วันศุกร์ที่28นะครับเดือนสิงหาคมนะครับบรรยากาศของช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนทำงานกันเสร็จแล้วแล้วก็อาจจะไปนั่งชิลนะไปนั่งร้านค้าต่างเพราะเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วย28ถามว่าสิ้นเดือนยังก็ไม่สิ้นเดือนเนาะเพราะสิ้นเดือนต้องเป็น31นะครับแต่ว่า30มันตรงกับวันจันทร์ไงมันเป็นวันเดียวแต่หลายคนหลายออฟฟิศหลายโรงงานหลายที่อาจจะเงินเดือนอาจจะเข้าแล้วนะฮะอาจจะเข้าตั้งแต่26 27 28 29 30นี้แล้วแต่ละที่ว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงแบบไหนนะแต่โปรเต้เนาะโปรเต้วันนี้ประชุมทั้งวันไปทีเดียวนะฮะมาทักทายฮัลโหลแล้วก็ไปประชุมหายไปเลยนะฮะอยากฟังเพลงสติ๊กเกอร์บริสแลมโปรเต้โปรเต้อยากฟังนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันกับวันสบายๆนะครับวันนี้ว่าคุงขอเพลงมาด้วยเนี่ยวันศุกร์หันศาครับขอ1เพลงครับระวงปิดท้ายรายการเช่นเคยเอาไว้ดึกๆเปิดให้นะครับจัมเปอร์มันอยู่ป่ะเนี่ยจัมเปอร์นะน่าจะไม่อยู่นะข้ามไปเลยเนาะเอาเฉพาะคนอยู่ก็พอเนาะนะครับพี่มีเต้มีไซโยริโมจิด้วยนะฮะฝากเพลงด้วยเพลงไซโยริโมจินะให้ๆนะฮะเพลงใสๆแบ๊วๆนะเพลงญี่ปุ่นนะมาคุงสไตล์นั้นเลยอีกแล้วนะฮะนะครับมาทานไว้ใช้ตากบพี่โอทักทายเข้ามาคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับสวัสดีพี่คำล่าพาเพลินด้วยนะฮะดีเจทักทายต้องพยายามค่ำคืนนะฮะอะไรนะไม่ได้ฟังเพลงแต่ว่าดูมวยอยู่ฮะวันนี้มวยลุมพินีสนุกมากนะฮะโอ้อันนี้ทักทายนะฮะFC มากเลยขนาดไม่ได้ฟังรายการยังอุตส่าห์ทักมานะฮะดูมวยอยู่นะฮะมวยลุมพินีช่อง7นะฮะว่ากันไปนะครับเนาะพิสดเอสเก้าเก้ามาแล้วนะครับพิสดเอสเก้าเก้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่โอบอกว่าจอปอจัมเปอร์ทักมาแล้วมันหายไปเลยพี่หายไปเลยนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีนะฮะสวัสดีด้วยกันละกันครับวงนกเสกว่าขอวงนกเสกนกแสกนะฮะหมาบินชอบสังหารเพลงแตกๆมาให้เปิดแล้วนะฮะนะครับจัมเปอร์อยู่นะฮะแหมนึกว่าไม่อยู่นะฮะพี่โอสุนทรสวัสดีครับมีฐานไฟฉายตาลำใหญ่ไหมฮะมีก็ได้พี่มีก็ได้อะใจมีก็ได้นะใจมีก็ได้นะเปิดให้ทักทายพี่อุสุนทรวันนี้นั่งดื่มกันอยู่กับทีมงานนะน้องๆ3หนุ่ม4หนุ่มนะฮะนั่งดื่มกันอยู่นะฮะนั่งชิลกันไปแล้วกันจะได้ไม่เหงากันในช่วงเวลานี้นะครับนะจะนั่งดื่มนั่งชิลเซฮายกันได้นี่เซลฟี่ไหมดูนะฮะนั่งดื่มกันอยู่ส่งบรรยากาศมาได้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับส่วนวันนี้ครับเช่นเคย

0: ไม่อยากอยู่แบบเงาแล้วนะครับอยากมีคนข้างกายแม่เพลงใสๆของอิงวัลันทรนะครับที่ให้ฟังด้วยนะครับเย็นๆใสๆนะฮะเนี่ยพี่ดงว่าสวัสดีครับดีเจทักทายยามค่ำคืนนะครับนะทักทายยามมืดนะฮะอยากฟังเพลงคิดถึงเพลงประกอบละครสุดสายป่านนะครับที่พี่แท่งร้องนะฮะเพลงนี้นานมาแล้วครับตั้งแต่พ.ศ.38เลยทีเดียวนะฮะได้เลยพี่เดี๋ยวหายฟังพี่โด่งนะครับจากมึงเลยนะฮะวงนกแสกนี่ปี47แล้วฮะเดี๋ยวขอหาก็ได้พี่เฟิร์ดเดอร์นะฮะลงมาสิฮายคืนนี้ครับอยากฟังเพลงไหนทักทายมานะครับผ่านทาง LINE หรือว่า SMS ได้เลยที่084-0456862 Hi Say Hi Big Sahagacha Hello นะฮะ Big นะครับจากอินเดียนะทักทายเข้ามานะฮะฟาร์มไก่มาคุมมิวสิกด้วยนะฮะรู้สึก Big นี่เขาจะไปทุกช่องเลยนะไปทุกห้องเพลงเลยนะนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เมื่อเวลาประมาณสัก3ทุ่มเมื่อกี้นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นคลองถมเซ็นเตอร์นะครับแขวงป้อมปราบนะฮะเจ้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรีบไปที่เกิดเหตุนะครับไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าที่พบว่าต้นเพลิงมาจากชั้นที่1นะซึ่งเป็นร้านค้าเจ้าที่ดับเพลิงกู้ภัยพญาไทหลายพื้นที่นะครับลงพื้นที่สับสนเหตุการณ์นะครับซึ่งยังคงลุกลามต่อเนื่องไปยังชั้นลอยใต้รถใต้ลานจอดรถด้วยมีเสียงระเบิดเป็นระยะนะฮะโอ้โหถ้าเป็นจุดโซนที่เขาเรียกว่าร้านขายเสื้อผงเสื้อผ้าต่างๆมันวุ่นวายนะไฟไหม้น่ากลัวนะนะครับเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์นะครับว่าจะจบลงเมื่อไหร่หรือว่าจะยังไงบ้างเนาะนะครับพี่โด่งครับไม่ใช่แมปครับนะฮะมารับสายหน้าไมค์ดีกว่ามาใครนักทายหน้าไมค์ตอนนี้มาเปิดสายหรือมารีบๆตั้งแต่ต้นรายการเราจะได้ฟังเพลงกันนะครับมาแล้วคนมั่นหน้านะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์รอดรายงานตัวค่ะ
0: วันนี้มาสายแรกเลยนั่นเรานี่นะ
1: วันนี้พี่สนค้าเหมือนเดิมนะคะ
0: ขอกระแทกแรงๆนะฮะ
1: ค่ะแต่เมื่อคืนนะคะใครที่ลุมน้องหงร่อนไว้นะคะระวังตัวให้ดีนะคะเดี๋ยวจะตีป้อมให้แตกเลยค่ะพี่วิน
0: นั่นน่ะสิ
1: คืนนี้ขอเพลงด้วยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงมุมเดิมค่ะ
0: อ๋อเวอร์ชันผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้หญิงดีกว่าค่ะพี่วิน
0: ได้เลย
1: ขอตี
0: เพลงนี้พิเศษเขาชอบนะจะบอกให้
1: โอ้พี่เสกเขาชอบผู้ชายมั้งคะแต่หนูชอบเพลงผู้หญิง
0: คนละเวอร์ชันกันเนาะ
1: คนละเวอร์ชันกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้จ้ะ
1: โอเคค่ะฝากทักทายผู้ชายทุกคนด้วยค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่อุ๋ยว่าพี่อุ๋ยว่าอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เสียงลำไยนะพี่นะจะอุ๊ยไม่ได้นะฮะน้องหงร่อนมาแล้วเมื่อคืนน้องของน้องโดนถล่มนะฮะโดนตรุมนะฮะเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนบอลแมนยูถล่มเละเลยนะฮะลิเวอร์พูลก็เรื่องก็น้องของร้องไปเปิดประเด็นก่อนเนี่ยทีมกากวันก่อนนะนะฮะอ้าวพี่อูบอกว่าดีเจครับฝากบอกน้องร้อนทีว่าคิดถึงจังเลยนั่นไหมเอฟซีเริ่มมาเห็นปะพอมาลดแล่นหน้าใหม่เลยเอฟซีเริ่มเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะฮะแหมมาใครจะหน้าใหม่ทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับไม่กลัวครับผงร่อนมาร์คคุงบอกเอาไว้นะฮะไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวนะฮะพี่อู๋ว่าใครกล้าเล่นกับผงร่อนบ้างใครกล้าเล่นกับผงบ้างนะฮะหลายคนแหละเมื่อคืนไงนะฮะมันมีสายไหมจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรจะเปิดเพลงต่อนะเอาที่คุณฝั่งขอมาก่อนนะในช่วงต้นของรายการต้นชั่วโมงตรงนี้เลยนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันเมื่อกี้อิงวัลันทรใช่ไหมนะฮะแล้วเปิดเพลงที่คุณฟังส่งไปก่อนน้องตั้งแต่ต้นรายการตรงนี้เลยนะครับนะขอบคุณ True Detect ด้วยละกันครับเลือกเบอร์สวยแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณเลือกเลยนะครับชอบแบบไหนอย่างไรโปรแพ็กเกจอะไรเดือนใดสัปดาห์ครับสามารถทายสอบถามได้นะฮะน้องหงว่าอุ๊ยลืมคำว่าปล.ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่พูดให้แทนก็ได้ปล.ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่มาแต่คืนนี้พี่อู๋ว่าช้างร่อนครับดีเจดื่มช้างหลายขวดแล้วตอนนี้พี่อู๋บอกว่าเรียนงานตัวครับพรุ่งนี้6:30นะเจอเจ้าป่านะฮะโอ้โหเจอเจ้าป่าด้วยนะพรุ่งนี้นะมาฟังเพลงกันเดี๋ยวใครจะหน้าไวทักทายกัน

0: ็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะแต่คนถามว่าทำไมเสียงแปลกๆใช่ปะเป็นเวอร์ชันร้องสดที่ร้องสองคนนะมี ETC กับพี่แดก Rock Rider นะไม่ใช่คนเดียวนะชื่อเพลงว่าเกิดมาแค่รักกันเป็นเวอร์ชันร้องสดดนตรีสดนะก็จะมีอีกฟิลหนึ่งเนาะส่งมาในค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับหาเพลงรับพอสเสิร์ฟให้ฟังกันคืนนี้เลยนะฮะ0840456862นะครับเนาะแต่หน้าไมค์ก็ทักทายได้ช่วงดีเจวินพูดก็สามารถโทรได้เลยนะจ๊ะแต่หลังไมค์นี่ไม่ค่อยได้รับนะเพราะว่าเอาหน้าไมค์ดีกว่าเราจะได้โชว์เสียงเราจะได้โชว์เสียงโชว์เสียงด้วย
1: และแล้วก็ถึงเวลาและแล้วเจอก็
0: พี่สนว่าดีเจครับมาเมื่อกี้ของนนท์ว่าขอ1แก้วกระแทกใช่ไหมงั้นจัดเลย1แก้วพิเศษเลยนะฮะมา1แก้วเสียงไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอแก้ไขเสียงก่อนนะฮะ Windows 11ตั้งแต่มันอัปเดตใหม่นี่แบบลำใหญ่มากเลยนะฮะตั้งค่าไว้นะผิดเพี้ยนไปหมดนะฮะเปิดเสียงไม่ออกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยอันนี้เนาะเดี๋ยวใครจะได้มาทายกันได้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันในคืนนี้เลยนะฮะพี่สนว่าวันนี้สแปร์ไว้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่สนจะไปเที่ยวอาจจะเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะไปเที่ยวเมืองจีนนะครับพอดีว่าทางบริษัทที่ทำงานเนี่ยเขาจะเตรียมตัวจะไปเมืองฉงชิ่งที่ประเทศจีนนะฮะบอกน้องร้อนก่อนอาทิตย์หน้าจะงดแอลกอฮอล์ทั้งสัปดาห์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปจะเดินทางสู่เมืองจีนนะครับนะพี่อู๋ว่าเสียงมันแปลกเพราะลำไยฮะสวัสดีทักทายคุณสรายุทธนะฮะวัยรุ่นหมู่สี่ทักทายครับเดี๋ยววัยรุ่นหมู่สี่ที่ไหนครับเดี๋ยวคุ้นพี่เคยฟังดีเจมาก่อนหรือเปล่าวัยรุ่นหมู่สี่นี่อยู่ที่ไหนครับทักทายนะฮะวัยรุ่นหมู่สี่ว่ะหมู่สี่ไหนเอ่ยหางดงครับที่ไหนฮะคิดถึงเอ็มออฟครับขอหนึ่งเพลงร็อกก็แล้วกันนะฮะจากนี่เลย AI นะครับคนได้ทุกทีเมื่อกี้จัมเปอร์อยากฟังจากโคราชอยากจะฟังเพลงนี้นะครับมาล็อกหนึ่งเพลงกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวใครใช้ไมค์ทักทายกันได้เลยนะฮะหากจะตุยก็ตุยไปแล้ว

คงไม่ตุยนะฮะนี่คือทำได้ทุกทีในเวอร์ชัน AI นะครับเนาะหากจะตายก็ตายไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มีหลังไมค์เข้ามาพี่อู๋สุนทรบอกว่าให้โทรหน้าไมค์ไม่เอาจะโทรหลังไมค์บอกว่ามาส่งใจน้องร่อนด้วยเมื่อคืนโดนรุมนะฮะส่งใจน้องร่อนด้วยจะได้มาเจี้ยวเจ้าทุกคืนนะครับวันนี้ไม่มีใครรุมนะวันนี้เฉยๆพิศรายุทธ์นะครับอยู่กทม.นะฮะอยากฟังคิดถึงเสมอของเอม็อบด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้วันนี้พี่สนมีแกงเผ็ดหมูมากินด้วยกับแก้มคืนนี้น่าทานจังเลยอ่ะขอหนึ่งแก้ให้น้องของร่อนก่อนมาตะกี้เสียงไม่ออกตอนนี้เสียงมาแล้วนะฮะไปแก้ไขแล้วนะฮะยังไม่มานะฮะยังไม่มาเสียงนะฮะแม่เจ็บและช้ำมากี่ครั้งนะฮะแม่พลาดและพลั้งมากี่หนหากจะเป็นเธออีกสักครั้งมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วนะเดี๋ยวเปิดให้น้องของร่อนก่อนน้องว่าขอแก้วหนึ่งแก้วกระแทกหน่อยนะจะได้บอกว่านี่มายินเสียงนะมา

นี่นะเป็นไงชุ่มฉ่ำคอไหมฮะฉ่ำเหลือเกินนะเนี่ยนะฮะพี่โอ๋วันที่เจอครับแฟนพี่อู๋ไลน์มาหาบอกว่าไฟไหม้นะฮะข่าวที่บอกไว้เลยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาพี่ขอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาทักทายกันตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับทักทายดีเจได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะมาตั้งเพลงกันก่อนนะคืนนี้

0: ชื่อเพลงว่าเข็มซ่อนปลายครับเพลงจากพี่วิวใครจำวิวได้บ้างวิวกบในกะลาเนี่ยเธออยากเป็นกบในกะลาเธอปิดตาฉันเอาไว้อ่ะนะครับเมื่อกี้ที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยพี่อู๋สุนทรบอกว่าดีเจครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่ไฟเพลิงไหม้เนี่ยเขาเผาเอาประกันหรือเปล่าเออนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะบางทีแบกไม่ไหวธุรกิจครับพี่เชื่อว่าปากกรุงเทพมหานครมีแต่ตึกร้านเวลากลางคืนน่ากลัวมากๆเลยตึกผีสิงอ๋อจริงนะฮะน่าสนใจประเด็นนี้เหมือนกันเผาเอาประกันนะฮะเออมีสายมาแล้วสายมาแล้วมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่ามานะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน Windows 11ยังไม่เข้ามือหรือขอรับ
0: ครับกำลังแก้ไขครับ
1: มัน Windows 11นี่คือรุ่นใหม่ล่าสัตว์แล้วใช่ไหม
0: ใช่ล่าสุดสิพี่เออล่าสุดฮะ
1: อ๋อล่าสุดอ๋อไม่ใช่ล่าสัตว์เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่ล่าสัตว์อันเมาคลีนะฮะอันนั้นเมาคลีฮะ
1: มันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้ามือยังไม่ชินนะ
0: เออ
1: ระบบมันยังไม่เคยทำงานที่เพิ่งเริ่มใช้งานเนี่ยตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่
0: กำลังเก็บเคสอยู่วุ่นวายเออ
1: ตอนนี้รอมันเพลงมีเป็นแสนนี่เหรอพี
0: ่เยอะมากพี่ฮาร์ดดิสก์ยังมาใส่ไปแล้วเออที่ซื้อมาใหม่
1: ใส่แล้วใช่ไหม
0: ใส่แล้วแต่กำลังไล่ลงโปรแกรม
1: เสียงมันจะเสียงนี้มันจะดีกว่ามันมาจากแผ่นแท้ใช่ไหม
0: มันจะชัดแล้วมันจะได้ข้อมูลได้กว้างขึ้นได้เยอะขึ้นข้อมูลเยอะขึ้น
1: ใช่พวกแบบจังหวะพวกเสียงเล็กๆน้อยๆมันจะดีขึ้นดีกว่าพวกเอามาจาก YouTube ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ถ้ามาจาก YouTube พี่วินต้องแต่งแล้วใช่ไหมต้องแต่งเพลงขึ้นมาใช่ไหมต้องแบบแต่งปรับนู่นนี่นั่นใช่ไหม
0: ปรับเสียงก่อนให้มันเท่ากันให้มันพร้อมๆก่อน
1: แต่เมื่อกี้พี่วินไปพี่วินไปอวยกับน้องของเรามันอันนี้เป็นนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
0: ทำมายังไงแบบไหนไม่เข้าใจ
1: ฮะพี่วินบอกพี่วินกับน้องของเราบอกว่าพี่เสกชอบผู้ชาย
0: อ๋อชอบเพลงเออ
1: มันไม่ใช่ไงคือแบบฟังแล้วมันสะดุ้งนิดนึงอ่ะต้องบอกเออชอบเสียงไอ้ผู้ชายอย่างเงี้ยต้องชอบพี่เสกร้อนชอบเสียงไอ้ผู้ชายพอพี่เสกร้อนก็ชอบผู้ชายนะคะอ้าวคุณอะไรใช่เหรอวะพิสูจน์ได้นะผมร้อนนะพี่อ่ะพูดให้พิสูจน์นะจ๊ะสะดุ้งนิดนึงสะดุ้งนิดนึงถ้าชอบผู้ชายต้องแบบว่าน้องออฟจังน้องแมตตี
0: ้หลอนเลยใช่ไหมฮะ
1: น้องแล้วก็มีคนดึงมีมาคนในชื่อจุ๋มปะ
0: อะไรนะชื่อจุจุจุจุชื่อจุ
1: จุจุจุมีจุมีออฟจังมีนัตตี้นั่น
0: แหละนั่นแหละสามคนใช่เสียงใครดีสุด
1: สายเปิดประตูหลังบ้าน
0: ลมมันเย็นลมมันเย็นลมมันกร
1: กลมมันเย็นโอเคขอเพลงดีกว่าขอรับพี่
0: เพลงอะไรดีขอรับเ
1: หรอขอเพลงจันระยะกันขอรับวันนี
0: ้ได้เลยฝ่ายใคร
1: ทำใจยิ่งนักขอรับ
0: แม่ใครเหรอครับ
1: ไม่รู้มันยังไม่ได้ยินเสียงดีๆเลยอ่ะไม่ได้กินเลย
0: อาจจะหลับอยู่พี
1: ่ไม่มานะ
0: ไม่มาไม่
1: แม่ไม่ได้ปลุกเกิดไม่เนี่ยเมื่อก่อนแกเลิกงานมาแล้วคงนอนอุดจุอยู่นั้นแหละจุบันนี้กินฉุแล้วเนี่ยก็คือน้ำยังไม่ได้อาบไงปกติถ้าเขาเลิกงานมาเขาจะนอนแบบ
0: ตอ
1: นนอนหน้าโซฟาด้านล่างหน้าทอทัศน์เนี่ยแต่เนี้ยพอเราดึกๆแล้วแม่ก็จะมาปลุกแต่เนี้ยแม่ก็ยังไม่มาแม่ก็เห็นว่าลูกเขานอนน้ำลายยืดอยู่ยืดเต็มผมเลยนะแม่ก็เลยไม่เรียกก็เลยนอนอุดจุตรงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้มาฟังไง
0: เอาซะเห็นภาพไปเดี๋ยวนะ
1: เข้าใจ
0: เออนะฮะ
1: เห็นภาพเลยเดี๋ยวแม่ก็มาเรียกขึ้นไปนอนบนเองอ่ะอันนี้คงเหม็นฉุนแล้วล่ะ
0: รอสักพักคงตื่นแล้วตอนนี้คงสะดุ้งแล้วเออนะ
1: โอเค
0: ขอบคุณแม่พิเศษ
1: น้องซาตานกับเด็กตื้อด้วยนะ
0: ได้เลย
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: แล้วไม่สักไทยออนสี่หรอนั่งอยู่นะ
1: มาเหรอมาเหรออ
0: ยู่ในยูทูบแหละ
1: โอ้ยไปแล้วเต็มที่ก็ลุกมาฉี่แล้วก็แวะมาฟังนิดนึงแล้วก็ไป
0: น่าจะไปแล้วน่าจะไปแล้วไม่ยังอยู่นานหรอกเออนะไบโพล่าม
1: าเหรอ
0: นาแวบหนึ่ง
1: ไบโพล่าใช่ช่วงนี้แกทำงานดีแล้วทำงานแข็งแรงขยันสองคนผัวเมียนะร่วมมาสร้างเนื้อสร้างตัวนะ
0: ใช่เออ
1: เมื่อก่อนนะไม่มีอะไรหลอกอ่องเนี่ยไม่มีอะไรหลอกก็แค่ขับรถโฟล์คลิฟที่โรงงานระบบใช่ไงรถโฟล์คลิฟมันยกได้สูงกว่าพี่เสกร่อนนะพี่เสกร่อนมันมอไซวินมันยกได้ไม่ค่อยสูงหรอก
0: เหรอ
1: โฟล์คลิฟอย่างพี่อ่องเขายกได้สูงไงก็เลยไปทางโน้นเลย แฟนใหม่เธอหน้าตาคุ้นจังนะ
0: เออคุ้นจังเลย พูดไปก็ไม่ยินหลอกไปละไบโพล่าเออ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณพี่เสกครับโอเค
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับเสียงได้พูดเป็นต่อยหอยนะฮะต่อยหอยต่อยปูทีเดียวนะฮะนะฮะเรามาท้าทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืน มาอ่ะงั้นพูดถึงน้องหงร่อนก็ต้องเพลงน้องหงร่อนแล้วล่ะเพลงที่มีชื่อว่ามุมเดิมนะครับเป็นเวอร์ชันผู้หญิงร้อง AI นะครับมาฟังเลยมอดอมุมเดิมนะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับ

ป็นหนึ่งเพลง AI นะครับชื่อเพลงว่ามุมเดิมดีใจว่าดีนะคือหลังๆมานี่มีกระแสต่อต้านเพลง AI ในโซเชียลกันเยอะนะฮะคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังก็จบนะแต่ว่าแบบนี้ดีคือเพลง AI ที่ดีคือเพลงที่แต่งเองนะครับยูทูบเบอร์ที่เขาทำ AI ฮะถ้าแต่งเนื้อร้องเองนะครับแต่งทำนองเองแล้วก็ให้ AI มันร้องอะโอเคเลยแต่ถ้าไปก๊อปปี้มาก็ได้อยู่ถ้าเป็นการ cover นะฮะแต่ถ้าเอาเพลงเขาไปเสียแบบเอาเสียงไป cover แบบแปลกๆนั้นไม่ได้นะครับก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะไม่ชอบ AI นะครับที่ว่าเฉพาะเสียงมันเหมือนเดิมอย่างนี้นะฮะก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองบอกว่าเอ้ยทำไมไม่มองกลับกันว่าทำไมชาวบ้านทั่วไปตามท้องตลาดนะทั่วไปทำไมเขาไม่ฟังเพลงนักร้องจริงฮะก็เพราะว่านักร้องจริงมันไม่ตอบโจทย์เขาไงใช่ไหมนักร้องจริงมันเป็นเสียงจริงจริงแต่ว่าเพลงที่ร้องนะคุณหลบร้องแบบไม่ประทับจิตประทับใจอ่ะอย่างเจนซีร้องเพลงอ่ะใช่ไหมครับเจนแซนร้องเพลงก็ร้องไม่เพราะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาร้องให้กลุ่มเขาฟังเนี่ยจะให้แม่ค้าตลาดมาฟังโฟอีฟนี่คงจะไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ใช่ไหมแต่พอไอ้มันออกมาเอ้ยมันดีมันร้องชัดดีถึงแม้มันจะเป็นหุ่นยนต์ร้องก็ตามแต่นะฮะมันร้องชัดดีมันสื่อสารได้คำได้ชัดดีคนก็เลยฟังก็ธรรมดานะก็ต้องไปพิจารณาตัวเองว่าทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่ฟังนักร้องสมัยใหม่ร้องเพลงก็ต้องถามงี้ดีกว่าเพราะคุณร้องเพลงได้ไม่ตอบโจทย์เขาไงร้องไม่เพราะไงจอบอจบนะเดี๋ยวทักทายซาตานมาแล้วนะฮะซาตานสวยท้ายซอยนะฮะรับหลังออยลี่นะฮะบอกว่าวันนี้มีดวงไหมฮะดีเจได้ๆเดี๋ยวมีดวงให้ฟังเดี๋ยวเราสักครู่เปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่หลังประมาณช่วงหน้า5ทุกประมาณเดี๋ยวมีดวงให้ฟังดวงปลายสัปดาห์นะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาที่คุณฟังขอมานะครับนะให้ฟังอันนี้ก่อนไหมเอ็มออฟไหมเอ็มออฟนะฮะคิดถึงเสมอของเอ็มออฟนะฮะเมื่อกี้ทักทายมาจากเอสเบสนะฮะเต้สยุรีขอเพลงมาด้วยนะฮะขอเพลงสิริฟูเข้ามาพ่อแม่ลูกนะฮะของเต้สยุรีรอก่อนเด้อรอก่อนนะเอาเพลงยุค90ก่อนที่ฝากไว้นะครับนะเอ็มออฟครับคิดถึงเสมอครับ

พลงดังในตำนานทีเดียวนะครับพี่โอ๋ได้เจอครับเพลงนี้ตอนนั้นผมอยู่ม.2เนี่ยโอ้พี่โอ๋จำได้ด้วยเหรอความจำดีนะเนี่ยนะฮะวงเอม็อบเก่าๆย้อนวัยซะหน่อยนะเก่าๆเลยนะฮะสมมาก็เปิดให้นะครับมี2คิดถึงเดี๋ยวฟังคิดถึงของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพลงประกอบละครเมื่อกี้พอดีพี่โด่งก็อยากฟังนะพี่โด่งพี่แมปเขาอยากฟังเนี่ยอัพเปิดเพลงต่อมาวันนี้เปิดเพลงเยอะๆกันละกันวันศุกร์หันศาเนาะเน้นเปิดเพลงเยอะๆเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องราวมาเล่ากันนะฮะคิดถึงครับแท่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพลงนี้ใช่ไหมครับพี่โด่งนี่ขอไว้เพลงเก่าที่คิดถึงกันนะครับ

นี่เลยนะฮะเพลงจากพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ร้องเอาไว้เป็นเพลงเก่าๆนะฮะหลายคนน่าจะจำได้สำหรับเพลงนี้เมื่อกี้หลังไมค์มานะฮะอยากฟังแสนนาการนะฮะนี่อ่ะทักทายคืนนี้เปิดเพลงเพราะๆต่อเนื่องในวันนี้ชิวๆกันนะครับ

บอกว่าเป็นเพลงดังที่หลายคนชอบสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงจากพี่แสนนากานะฮะแสนนากาพี่ชายของเสกโลโซเนาะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้จะมีดวงมาให้ฟังกันไม่ได้คุยเรื่องดวงกันนานแล้วออยเนาะตะกี้ไปเปิดดูเรื่องนึงออยตลกดีเขาบอกว่าราศีที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ราศีใดมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไงก็ไล่เลื่อนๆดูนะฮะไปเจอราศีพิจิกเลยนึกถึงพี่พิจิกมีคนเห็นพี่พิจิกอยู่ปะนางยังอยู่ไหมฮะอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันจำพี่พิจิกได้ปะว่าออยลี่เหวี่ยงนะเจอพี่พิจิกไปเนี่ยหนักกว่าเดิมนะยังทำช่องอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับพี่พิจิกนะฮะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปหาเรื่องราวของดวงนะฮะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างออยเนี่ยก็ชอบดวงความรักเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีผัวสักทีนะฮะสักครู่กันเดี๋ยวเอาเรื่องโดยรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วกันอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะออยที่ว่าราศีตุลสินะรอเดี๋ยวรอนะฮะรอก่อนเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนเนาะที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะยังอยู่เหรอออยลี่อยู่ช่องไหนอะช่องชื่อช่องอะไรยูทูบอะนางทำช่องอะไรอย่างหนักมากนะฮะลงมาเซฮายกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีเพลงที่ขอมามีเมกัลยาใช่ไหมมาต่อเลยดีกว่านะพี่เสกร้องบอกว่าฝากเพลงนี้มานะฮะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะฮะไอพี่โอส่งเลยมาพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นแฟนบอลตัวยงของสโมสรลิเวอร์พูลอ้าวพี่แท่งเป็นลิเวอร์พูลเหรอฮะตายแล้วนะฮะพี่แท่งมักปรากฏตัวร่วมเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะอยู่บ่อยๆยินดีด้วยกัน

โมงครึ่งนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเวลา 18:30 น.นะครับ29สิงหาคมใครที่เป็นแฟนบอลหงก็อย่าลืมไปเชียร์แล้วกันนะฮะส่วนใครเป็นแฟนบอลแมนยูก็คอยขิงอยู่ห่างๆรายงานตัวครับผมแพ้กรุงเทพผมรอดมาอย่างมาแล้วพี่อย่ามาช้าพี่เคียวเพชรนะผมรอดมาตั้งแต่4ทุ่มแล้วพี่เป็นย้อนหลังแถบแดงฟังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้รีรันให้รอบแต่วันนี้ไม่มีอะไรพี่วันนี้ไม่มีขิงแทงสิ้นมาขอเพลงอย่างเดียว

ขียนเพลงที่มีชื่อว่ากัลยานะครับไม่กัลยาซันนะครับไม่ได้ฟังนานมากเลยสำหรับเพลงนี้นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่โด่งบอกว่าดีเจครับราศีที่มีเพื่อนอุปถัมภ์ราศีตุลครับโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์นะฮะเมื่อกี้ได้ยินว่าใครโสดนะครับผมก็โสดนะฮะแต่ลูกสองนะครับโสดลูกสองนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลนะพี่โอ้นะก็ไปดูทำเนียบกันเมื่อกี้น้องของน้องบอกว่าดีเจขาลิเวอร์พูลนี่คนเชียร์เยอะเหรอจริงเหรอฮะดาราและคนดังที่เชียร์ทีมลิเวอร์พูลและแมนยูซึ่งเป็นทีมคู่กัดกันตลอดกาลนะฮะอย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยทีมหงแดงนะฮะก็จะมีหลักๆเลยก็คือคนดังที่หลายๆคนรู้จักดีคุณสรยุทธ์นะฮะสรยุทธ์สุทัศนจินดาช่อง3เนาะหนูนาหนึ่งธิดาหนูนาวันธิดานะฮะพี่ปูก็ได้นะก็ใช่นะพี่ปราพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับกันนภัทรวะโอ้กันนภัทรก็ใช่วะนะฮะบ่อนัทพุทธอนัทพุทธสกิจใจพีทพัชระอันนี้ข้อมูลนี้เขาลงเอาไว้นะอันนี้คือทีมในส่วนของลิเวอร์พูลนะฮะ

ไปดูในส่วนของทีมแมนยูกันนะฮะแมนยูก็มีเยอะนะที่ดังๆนี่หลายคนเห็นก็คืออย่างเช่นนิกกี้นัชชัดอันนี้มีประเด็นดราม่าเมื่อช่วงเดือนก่อนๆนู้นที่ผ่านมาดราม่ากันนะฮะนิกกี้นัชชัดเต๋าสมชายเอ้าสมชายก็ใช่เหรอฮะเต๋าสมชายแจ็คแฟนฉันนี่ก็แมนยูนิวชัยพลเกรทวรินทร์นะครับไรท์วชิรวิทย์อันนี้คนที่ดังๆหน่อยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะไม่รู้สิอาจจะมีอีกหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเราอาจจะแบบไม่ได้ไปดูรายละเอียดอะไรมากมายนะฮะเพราะหลายคนใส่เสื้อโพสลงFacebook เลยลงใน Instagram ของตัวเองเลยนะฮะนะเข้มนี่ก็แมนยูนะเข้มหัสวีนี่นะเออนะฮะลิเวอร์พูลนี่มีเป๊กเปรมนัสด้วยนะนะฮะนินานี่ใช่เลยใช่เลยนะฮะนินานะครับใครอ่ะตั้นพิชัยตั้นพิเชษชัยแท่งศักดิ์สิทธิ์นี่เนี่ยลิเวอร์พูลนะฮะอ๋อณัฐวุฒินะฮะพวกนี้นะฮะหลายๆคนเหมือนกันนะฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะเรื่องราวของฟุตบอลเนาะนะฮะพี่หนุ่มนะฮะว่ากันไปแล้วพี่เสกรอดแล้วครับเชียร์อะไรนะฮะเมื่อกี้พี่เสกรอดเขาฝากถามออยลี่บอกว่าอยากจะฟังเรื่องราวของดวงนี่คือยังไงอยากมีแฟนอยากมีผัวทีละสองคนแหละอันนี้พี่เสกเขาถามนะอยากมีแฟนสองคนเหรอโอ้นะอยากมีแฟนสองคนนะนับถ้วยรางวัลยังไงแมนยูก็สู้ลิเวอร์พูลไม่ได้มีคนบอกมาหลังไมค์นะฮะอะไรขิงแล้ววันนี้ก็จะไม่ขิงแล้วนะปอลอพี่หนุ่มกัญชัยก็แมนยูเออใช่พี่หนุ่มกัญชัยคนหนึ่งอันหนุ่มกัญชัยเออดีเหมือนกันมันจะได้สลับเลยเนาะสรยุทธ์ลิเวอร์พูลสรยุทธ์แมนยูสรยุทธ์ลิเวอร์พูลเดี๋ยวจะจำผิดป่ะเนี่ยนะสรยุทธ์ลิเวอร์พูลนะฮะส่วนในส่วนของกัญชัยแมนยูปะทะกันไปเลยพิธีกรคนดังนะฮะออยลี่ว่าเปล่าค่ะแค่อยากฟังดวงตัวเองเฉยๆออยลี่ว่าคุยเรื่องบอลเสร็จแล้วคนสวยเซ็งจังเลยค่ะคุยเรื่องอะไร

ล็อกกันในช่วงนี้สัก 2-3 เพลงได้ไหมเมื่อกี้เต้อยากฟังไม่ใช่เต้ไม่ใช่โปเต้นะคนละเต้นะเต้ไซริบอกว่าอยากจะฟังของซิลิฟู1เพลงครับดีเจอยู่ไหมครับไซริอยู่ไหมฮะไซริถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งนะครับอยู่ไหมเอ่ย2คนนี้เขาชอบของเพลงเขาหายพ่อแม่ลูกครับเพลงนี้พี่เขยลำพูนดีเจชอบถามเขาว่าตอนเป็นเด็กพี่เขยลำพูนชอบเล่นเล่นของเล่นอะไรผมเขาบอกว่าชอบเล่นฟุตบอลเล่นปั่นจักรยานพี่เขยว่าผมเล่นพ่อแม่ลูกครับแม่ของลูกในวันนี้ก็คือแม่ตอนนั้นที่เล่นพ่อแม่ลูกใช่ไหม

อย่างมันทีเดียวนะดีเจเขาทำเป็นมันขนาดนี้นะเดี๋ยวดีเจจะมีดวงให้ฟังรอฟังดวงนะฮะวันนี้มีดวงให้ฟังไม่ได้คุยกันนานเลยพร้อมหรือยัง12ราศีประจำคืนนี้นะครับเขาจะคุยโดยรวมนะราศีนั้นจะเจอเรื่องนี้ราศีนี้ให้ระวังเรื่องนั้นนี่นะเดี๋ยวมาฟังพ่อหมอทำนายกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยว Stay With Me มีเพลงญี่ปุ่น1เพลงครับมีเพลงสากล2เพลงให้ฟังกันมาภูมิแพ้กรุงเทพชอบเล่นโกโกวาหรือซาตาน

ไปก็เป็นแต่จะเป็นแต่ภูมิแพ้นะฮะใช่ไหมออยนี่หนึ่งเพลงนะครับจากบ้านนครินทร์นะครับแล้วก็หนึ่งสาวนะครับตั๊กแตนชลดานะฮะพี่อู๋บอกว่าดีเจครับตั๊กแตนถึงแม้ว่านางจะแรงจะฟาดแรงแต่ว่าก็ไม่ร่านเหมือนลำไยอุ้ยล่านอีกแล้วล่านอีกแล้วนะฮะนะครับมาถึงเพลงญี่ปุ่นดีกว่านะฮะ Stay With Me เพลงนี้ใช่ไหมครับใส่รีโมจิที่อยากฟังนะเอ๊ะเปิดถูกไหมเนี่ยถูกนะขอเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังดวงกันเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ12ราศีไม่มีภูมิชนะบ้างเหรอฮะมีแต่ภูมิแพ้อย่างเดียวอะมาญี่ปุ่นกันดีกว่ามาไม่มีภูมิชนะบ้างเหรอนั่นแมนยูนะเอาไลฟ์วิโอคิงแล้วนะฮะแมนยูเขาไม่ชนะเลยเหรอฮะ

0: างญี่ปุ่นนะครับชื่อเพลงว่า Stay With Me อยู่กับฉันนะเนาะ Stay อยู่กับฉันเธออย่าได้ไปไหนเลยนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเพลงสากลเราจะมาดูดวงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพักเพลงสักครู่นะครับเราจะมาดูดวงกันดีกว่านะฮะมาเมาท์มอยกันต่อแล้วกันช่วงนี้นะฮะมาออยลี่รอนานแล้วเมื่อไรจะดวงสักทีนะฮะเป็นดวงนะฮะแหมจัมเปอร์ว่าใครขอเพลงนี้นะฮะเหมือนเคยฟังเพลงนี้ใช่ก็เคยเปิดไงเคยเปิดดิฉันเคยเปิดอยู่เพลงนี้เคยเปิดอยู่เพลงไอ้ Stay With Me นะเคยฟังที่ไหนจัมเปอร์เคยฟังที่ไหนอย่างไรนะฮะมีสายเข้ามารับสายก่อนไหมมารับสายก่อนมาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เพิ่งตื่นเหรอครับฮะ
1: ทำงานอยู่คร
0: ับ อ๋อทำงานอยู่เป็นคนมีการมีงานทำเนาะ
1: ใช่ครับมีงานทำครับ
0: ไม่เหมือนใครไม่เหมือน
1: ใช่ไม่เหมือนใครบางคนนะครับผม
0: ยังไงครับ
1: บางทีเขาวันไม่ทำอะไรหาแต่เรื่องถึงเขา
0: จริงเหรอครับพี
1: ่ใช่พูดให้แต่ทีนั้นทีนี้ไม่ดูทีมตัวเองเลย
0: จริงเหรอทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษนะน่า
1: อะไรครับทีมนั้นแหละ
0: วันจะขอเพลงให้เขาดี
1: ไม่ขอให้ใครหรอก
0: ขอฟังเอง
1: ขอนักโทษประหารครับผม
0: นักโทษประหาร
1: ครับผมแมวจีรศักด
0: ิ์ได้เดี๋ยวเปิดให้
1: โอเคนักโทษประหารมันจะเป็นผมเสร็จแล้วโดนประหาร
0: โดนประหารพรุ่งนี้เขาจะแข่งอันนี้ไม่ใช่เหรอฮะมีนัดใช่ไหม
1: สติตอนเที่ยงใช่ไหม
0: ตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนเย็นไม่ใช่เหรออ
1: ะไรแหละสติก่อนเที่ยงเลยสติผู้แรกเลยเหรออ๋อ
0: แล้วคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับ
1: ไม่รู้อ่ะถ้าแพ้ขึ้นมาก็ยับก่อนเพื่อน
0: ยับก่อนเออปลอนะเ
1: ออปลอจะรอดไหมนะ
0: ปลอจะรอดหรือไม่จะเข้าป่าหรือเปล่าเ
1: ออไปถ้าเขาแข่งก่อนถ้าเขาแพ้ก่อนเราไม่อยู่ตัวแล้วเราถ้าเราชนะเนี่ยเราก็ได้ร้อนเต็มที่ถ้าเราแพ้ก่อนเจ้ากันไป
0: อ๋อเจ้ากันไปเจ้าเนาะเจ้าเออไม่ได้ยินเสียงเจ้าหลายวันแล้วเนาะเออนะโอเคเดี๋ยวเปิดให้พี่นะครับ
1: ข
0: อบคุณครับนะฮะเจ้ากันไปนะเจ้ากันไปนะฮะแม่พี่เคเพชรส่งอะไรมานะนี่ไงน้องหงร้องแล้วไปโผล่ FM 99แหละขอฟังเสียงหน่อยสิมา
2: ไม่ได้คุยนานเลย
3: ค่ะพี่เอกมาข่าวพี่มนมัมมี่
2: สวัสดีน้องหงร้อง
4: ว่าไงจ๊ะ
3: พี่เอกคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาค่ะหงแดงลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันเล่นนัดเดียวเอง
4: มันเล่นแต่เกมเดียว
5: คุณก็พูดไปเรื่อยเอาก็ถูกน้องก็พูดถูกดิยังไงล่ะ
3: พี่ถ้าอย่างนี้ค่ะพี่เอกน้องหงร้องหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายได้เลยไหมคะ
2: ตามแบบทฤษฎีได้อยู่เพราะเรายังไม่แพ้
0: เดี๋ยวแป๊บนึงเรื่องเสียงสัญญาณหายอีกรอบนึง
2: เอาหงร้องมาก่อน
4: มาสวัสดีครับไม่ได้คุยนานเลย
3: ค่ะพี่เอกมาข่าวพี่มนมัมมี่
2: สวัสดีน้องหงร้อง
4: ว่าไงจ๊ะ
3: พี่เอกคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาค่ะหงแดงลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันเล่นนัดเดียวเอง
4: มันเล่นแต่เกมเดียว
5: คุณก็พูดไปเรื่อยเอาก็ถูกน้องก็พูดถูกดิ
4: ยังไงล่ะ
3: พี่ถ้าอย่างนี้ค่ะพี่เอกน้องหงร้องหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายได้เลยไหมคะ
2: ตามแบบทฤษฎีได้อยู่เพราะเรายังไม่แพ
3: ้แต่ว่าส่วนทีมระดับตั้งล่างอะค่ะของพี่มนต์มัมมี่อะค่ะขอให้หนีรอดตกชั้นนะคะ
4: โอ้โหมันเกมแรกมันเกมก็ผมประกาศแล้วไงเอาลองไปคิดดูไปกดเครื่องคิดเลข37นัดคูณ3มัน111แต้ม
2: ผมร้อนอย่าไปหลงคนพี่มนต์นะ
4: โธ่ผมแม่
2: อันนี้เชื่อจริงๆแล้วพี่มนต์เชียร์แมนยูใช่ไหม
4: เพราะผมเชียร์แมนยูทำไมล่ะ
3: เออ
4: เพราะ
3: ว่า
4: แชมป์
3: เป็นอย
4: ู่
3: ค่ะ
4: เออ
3: ระด
4: ับ
3: ล
4: ่
3: างๆอ่ะค
4: ่
3: ะพ
4: ี่อ๋อไอ้บ้าอยู่17พูดไม่ได้หรอก
3: วันนี้สั้นๆนะคะตอรอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่โม
4: มันจะกว่ายังไงคุณเป็นแชมป์แค่2สมัยคุณก็พูดของคุณไปโอ้ยคุณเอาอะไรมาย่อผม
3: นะคะ
4: จ้าโอ้ยพวกบ้าเหอแชมป์
2: ผมต้องโทรมาไม่ถึง2นาทีนะ
4: เป็นแค่2
2: นี่พี่เวลาคุยไม่กดดันน้อง
4: ผมไม่ได้กดดัน
0: เออสนุกเลยอ่ะตลกอ่ะต้องร้องทำไมไปแผงลิตที่ FM 99ไปขันกันล่ะฮะไม่สงสารพี่เขาเหรอฮะโอ้ตาไปแผงลิตที่ FM 99อ่ะไปทุกช่องไปทุกที่จริงๆนะฮะพอดีเจวินไม่ได้อยู่ในวงการบอลเนาะก็เลยไม่สามารถขิงได้เนาะไม่สามารถแบบรู้ลึกรู้จริงเราต้องให้แบบเนี้ยที่เขาจัดรายการก็สามารถจะขิงได้นะโอ้ตายนะฮะตาฟานว่าเขาดูตอนจบจ้าดีเจเขาดูตอนจบเด้อเขาดูตอนจบฤดูกาลจ้านะส่วนทุกดอกจริงๆนะฮะดอกทุกสวนอุ้ยส่วนทุกดอกนะไม่มีดอกทุกสวนนะฮะว่าจะคุยดวงไม่ได้คุยเลยปะเจอน้องร้อนไปนะจบจือเลยนะได้ขอกันขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวค่อยดูดวงกันมาขอเพลงสวยก็อีกหนึ่งเพลงมาตกใจนะฮะตกใจเมื่อกี้มาขอสายก่อนหนึ่งเพลงแล้วกันมาเย็นๆนี่สักเพลงนึงฮะทำอารมณ์ก่อนนะครับนะฮะอีกหนึ่งเพลงญี่ปุ่นเนาะที่ขอไว้นะครับ

เป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นยุนปีนะฮะ Overflowing Overflowing นะครับ Fujikaze Michi Teyu Michi Teyuku นี่อ่านตามชื่อเขานะเพลงญี่ปุ่นหนึ่งเพลงอันนี้เห็นไหมมันจะมีซายุริชอบขอเพลงประมาณนี้มาแต่ละคนก็จะมีรูปแบบสไตล์ในเพลงของตัวเองนะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะนะครับพี่ใหม่ว่าไงพี่ใหม่ว่าดีเจครับเมื่อกี้ฟังเสียงน้องหงร่อนเอฟเอ็ม99เห็นไหมครับดีเจวินพวกที่เขาดูบอลเขาก็จะรู้ว่าลิเวอร์พูลจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะว่าได้แชมป์แค่2สมัยอ๋อเขาจะดูออกใช่ไหมว่าได้แชมป์แค่2สมัยใช่ไหมฮะพี่ใหม่นะพี่ใหม่ถ้าปะทะกับน้องหงร่อนจริงปะทะไม่ทันนะน้องหงร่อนนี่ไวกว่ามากเลยกว่าจะคิดกว่าจะอะไรออกมาเป็นคำนะมันต้องเอาคนที่แบบระดับปากไวๆเหมือนกันนะพี่ใหม่นี่มันต้องแบบโซโล่เดียวนี่ยอดนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวจะมาดูดวงกันดีกว่าฟาร์มไก่มิวสิกนะฮะค้างตั้งแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูดวงเลยนะฮะเดี๋ยวดิฉันขอมาเข้าสู่ช่วงดวงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับมีดวง12ราศีให้ฟังนะครับพี่โอว่าไงพี่โอต่อเนื่องเลยจ้าหมายถึงว่าไงหมายถึงว่ามาดื่มตอนที่ในบ้านใช่ไหมพี่ตอนนี้พี่โอเข้ามานั่งในบ้านแล้วเครื่องดื่มตราช้างกำลังตั้งอยู่นะฮะมาฟังเพลงต่อพี่โอเกิดไอราศีอะไรมาเราจะมาเช็คดวงราศีกันดีกว่าในค่ำคืนนี้นะครับเนาะมาเช็คดวงกันดีกว่าคืนนี้ดวงเป็นอย่างไรหลายคนนี่ต้องบอกเลยว่าชอบดวงเนาะนะฮะออยอยู่ป่ะไปยังไงออยอ่ะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าช่วงนี้12ราศีนะฮะซาตานมาเริ่มเลยไหมนะครับดนตรีมันมากนะฮะซาตานราศีกันครับนะดวงนี้จะเป็นดวงราศีเขาจะคุยเรื่องเด่นๆแล้วก็เรื่องที่ต้องเขาเรียกว่าระวัดระวังนะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ่ะเราเริ่มที่ราศีเมษก่อนละกันนะเขาจะเริ่มที่ราศีเมษเนาะดวงประจำปลายเดือนสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมนี้ครับนะราศีเมษช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ในสัปดาห์นี้จะครุ่นคิดมากเป็นพิเศษครับและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเป็นหลักเลยแต่ก็จะทำธุรกิจจนเกิดความสำเร็จได้เป็นที่น่าพอใจเขาจะเขียนไว้แค่นี้นะฮะไม่ได้ลงลึกว่าเหลืองแฟนอะไรต่างลงไปดูเด่นเรื่องอะไรก็คุยเรื่องนั้นฟังทันเนาะนะราศีพฤษภช่วงนี้ครับโดยอิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้ช่วงสัปดาห์นี้พฤษภนั้นจะต้องมีเรื่องจ่ายเงินแบบไม่คาดฝันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือเคลียร์ปัญหาหนี้สินเก่าๆของตัวเองอย่างนั้นไปนะราศีเมถุนครับจะพบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักอุ้ยความรักมิตรภาพการเรียนรู้มีโอกาสสมหวังเรื่องความรักด้วยนะมีโอกาสสมหวังเรื่องความรักด้วยนะฮะราศีกรกฎครับก็บอกว่าช่วงนี้โดยอิทธิพลของดวงดาวนะฮะส่งผลให้พบความสุขนะฮะพบโอกาสที่จะดีด้านของการทำงานผู้ใหญ่จะให้โอกาสแสดงความสามารถและความรักมีโอกาสลงตัวได้แฟนใหม่อุ้ยแฟนใหม่หน้าคุณไหมฮะราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการมีทรัพย์สินที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหรืออาจจะมีรถยนต์คันใหม่จะได้รับข่าวที่ดีจากคนที่อายุน้อยกว่าเอ๊ะจะได้รับข่าวดีจากคนที่อายุน้อยกว่าครับการเข้าสังคมจะได้เพื่อนใหม่จะพบเรื่องดีๆในช่วงสัปดาห์นี้ครับราศีกันครับช่วงนี้ก็บอกว่าเจ้าของดวงราศีกันจะพบความยากลำบากมากเป็นพิเศษนะครับเป็นความยากลำบากในการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆเพื่อพิสูจน์ความสามารถกำลังใจและกำลังกายในการฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้จะพบการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันว่ะนะเปลี่ยนแปลงไม่คาดฝันซะงั้นฮะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยนะจะพบความยากลำบากในการใช้ชีวิตราศีกันนะฮะตายแล้วนะฮะไปดูต่อที่ราศีตุลครับราศีตุลช่วงสัปดาห์นี้นะฮะการเดินทางการติดต่อธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จดีเลยโดยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ช่วยส่งเสริมนะครับทำให้เจ้าของชะตาได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเรื่องของการทำงานทำธุรกิจต่างๆด้วยนะครับราศีพิจิกนะครับช่วงนี้
ัปดาห์นี้จะใช้เงินมากเป็นพิเศษครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมีโอกาสได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้านการงานทำให้มีเกณฑ์พบความเจริญก้าวหน้าที่ดีครับราศีธนูนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าประสบใช้ประสบการณ์ในการทำงานต่างๆนะฮะทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มพูนการเรียนรู้ใหม่ให้กับตัวเองในการทำงานครับมีโอกาสได้พบมิตรสหายกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีหรือความรักที่ดีด้วยมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่เพิ่มเข้ามานี่รวมถึงอันนี้ตรงอ่ะตรงเลยจีเจราศีธนูตรงนะฮะรวมถึงมีชื่อเสียงที่ดีด้วยนะฮะอันนี้ตรงนี่ตรงเพิ่งซื้อของไปบางอย่างนะฮะแพงด้วยนะฮะแพงด้วยหลายตังค์ในออยนะฮะต่อมาครับราศีมังกรนะฮะช่วงนี้นะครับต้องแบกรับภาระค่อนข้างมากค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยครับมังกรแต่ก็สามารถผลักดันตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมได้นะครับอย่างไรก็ตามมีข้อระวังเรื่องของคนใกล้ตัวที่ไม่จริงใจตายแล้วไม่จริงใจนะราศีมังกรหรืออาจจะนำพาปัญหาเข้ามาสู่คนราศีมังกรได้ตายแล้วใครเนี่ยไม่จริงใจนะฮะสแกนซิสแกนราศีกุมช่วงนี้นะครับบอกว่าโดยอิทธิพลของดวงดาวนะครับส่งผลให้เจ้าของดวงราศีกุมเนี่ยได้รู้จักคนที่มีอำนาจในสังคมเอ๊ะอะไรอย่าสวเลยฮะสสเลยฮะมีอำนาจในสังคมซึ่งจะเป็นคนคอนเน็กชันการเชื่อมต่อที่ดีการติดต่อต่างๆทำให้นำพาโอกาสความสำเร็จธุรกิจเข้ามาได้ดีอ๋อมีคอนเน็กชันและปิดท้ายราศีสุดท้ายราศีมีนนะฮะโดยอิทธิพลของดวงดาวเช่นกันครับส่งผลให้สัปดาห์นี้จะพบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานเป็นอย่างมากทีเดียวสำหรับคนมีนครับรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแต่จะดีขึ้นนะเงินจะดีขึ้นนะฮะดีแบบดีเลยและมีโอกาสพบเจอกับมิตรสหายกัลยาณมิตรที่ดีและอาจจะมีโชคดีด้านความรักด้วยว้าวนะฮะเอาละครับนี่คือ12ราศีที่จะมาฝากกันเป็นอย่างไรบ้างตรงไหมของนี่เจ๊ตรงนะเหมือนเขารู้อ่ะเหมือนตาเห็นเลยอ่ะจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่เออซื้อไปหลายชิ้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะได้ทรัพย์สินขึ้นมาอีกโปร99 Lazada Shopee นี่แหละฮะนายเกานะแล้วคุณฟังแล้วฮะตรงหรือเปล่าเจอมิตรในมิจฉาชีพป่ะพี่อู๋บอกเอาไว้นะฮะเลิฟมิจิลี่พี่อู๋ราศีอะไรครับตรงไหมฮะมิจฉาชีพนั้นแน่สงสัยเจอนะฮะ

พี่สนเป็นพี่อู๋เป็นราศีพฤศจิเนาะแล้วสิพิจิกนะฮะก็ฟังเพื่อความบันเทิงการส่วนบ้างคนก็ไม่เชื่อคนก็เฉยเฉยเนาะวันนี้พี่เอ็มอารันราศีอยู่ไหมครับเหมือนเงียบไปน่าจะไม่อยู่แน่เลยสงสัยน่าจะไปสักที่แน่เลยพี่เอ็มอารันราศีนะฮะโอเคมาตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เที่ยงคืนเวลาไว

0: ได้ยินแล้วหายเหนื่อยครับเพลงนี้จะพี่เสือใหญ่นะฮะเสือเล็กเสือใหญ่เสือน้อยนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้เลยนะครับอาบิ๊กจะไปหลับแล้วเหรอ
1: ใจสักครั้งที่พยายาม
0: นักโทษประหารครับ

นักโทษประหารนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยเลยกันมันจบแล้วนะฮะยังไม่จบนะตอนยังไม่เที่ยงคืนนะครับฟังเพลงเพลินให้กันไปกับดีเจวินตรงนี้เลยนะฮะเดินทางกันไปหลายเส้นทางนะฮะวันนี้แบบชิลเลยทีเดียวนะวันนี้วันศุกร์บุกหน่อยดีวันนี้คนน่าจะคึกคักกันที่ร้านค้าต่างๆเนาะเมื่อกี้หลายคนส่งผ้ามาหลังไมค์ไปนั่งดื่มนั่งชิลกันอ่ะแล้วแต่นะความเหมาะสมแต่ละคนส่วนมากก็อยู่กินที่บ้านก็ได้เนาะนะฮะบางคนก็ชอบไปกินตามร้านต่างๆเนี่ยถ้าตามร้านนี่ตอนนี้กำลังสนุกเลยนะเที่ยงคืนกำลังคึกคักเลยนะครับคึกคักเลยนะฮะนะครับวันนี้สบายๆชิลๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังต่อในค่ำคืนนี้นะครับนะใกล้จะเข้าเที่ยงคืนเวลาไวเหมือนกันพี่ว่าไม่จบผมไม่จบเด็ดขาด

บอก็ขาดแล้วบอก็ปลิวนะเพลงดังในตำนานเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นเวอร์ชันของใครร้องฮะเสียงใครใครจำได้บ้างถูกต้องนะฮะพี่ฟุกไอ้น้ำนะครับร้องโคเวอร์เอาไว้นะฮะ

0: อบูมองงงหรือยัง
1: เออลืมไปมันเป็นช่วงเย็นของที่อังกฤษอยู่เนาะครับเหมือนจะเริ่มนิ่งแล้วในแชทนะครับเหมือนจะเริ่มนิ่งกันแล้วนะครับนะฮะนิ่งเลยฮะนิ่งแล้วหรอฟังเพลงพอดีกว่าคืนนี้ไม่มีอะไรมากมาเปิดเพลงให้ฟังนอนเล่นฟังเพลงชิลๆกันไปวันนั่งดื่มขับรถทำงานหลายๆคนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่คืนวันศุกร์วันนี้นะครับพี่อู๋ลำไยครับ

าก่อนกันก็พอนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขาดความอบอุ่นนะฮะนี่เที่ยงคืนไปแล้วตอนนี้นะฮะเที่ยงคืน2นาทีนะครับมีคนถามมาว่าดีเจวันนี้เล่าเรื่องผีไหมคือจะให้เล่าเลยไหมครับหาตอบข้อความมาใช้ให้เล่าหรือไม่เล่าเล่าหรือนะพิมพ์ว่าเล่าหรือไม่เล่าก็พอนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้พักหนึ่งวันบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบผีบางคนอาจจะไม่ชอบลองบอกซิในแชทหรือว่าในไลน์นะฮะจะให้เล่าไหมครับหรือไม่เล่าผีหรือไม่ผีอ่ะนะครับเที่ยงคืน2นาทีช่วงนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์หันศาวันนี้เข้าสู่วันเสาร์แล้วนี่ใช่ไหมเข้าสู่เที่ยงคืนแล้วก็ต้องเป็นวันเสาร์แล้วนะฮะเพลงเขาจะกอดอะไรคนแถวนั้นอะไรยังไงตะกี้มาร์คคงขอลูกทุ่งมาใช่ไหมขอหมอลำมาว่ะแหวกแนวมากเลยนะฮะเอ๊ะมันก็ไม่ใช่หมอลำนะมันเป็นเพลงโจโจ้ใช่ไหมครับโจโจ้นะไม่มีนักร้องมีนักร้องไม่ผีวันนี้ไม่มีครับเปิดเพลงหมอลำได้ไหมไม่ต้องเล่าเรื่องผีมีคนบอกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้มาร์คขออะไรมานะขอดูก่อนนะน้องมาร์คคงขอลูกทุ่งมาโจโจ้เหรอฮะหรออาจารย์หรือว่าจะฟังสามชาหรือจะฟังสามชาเปิดเพลงลำวงใช่ไหมวันนี้ไม่เอาเรื่องผีนะเขาบอกว่าไม่ต้องเล่าเรื่องผีพี่เราอารมณ์เป็นลำวงนะ เดี๋ยวจะขอเตรียมเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเพลงเต้นๆให้ฟังกันสักช่วงหนึ่งนะฮะจะได้คึกคักกันช่วงค่ำคืนนะครับเนาะวันนี้เรายกยอดไปก่อนแล้วกันวันนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีก็ไม่มาต้องให้พี่เอ็มมาก่อนไม่งั้นเล่าไม่สนุกเออน่าจะไปสักที่หนึ่งนะฮะนะครับเที่ยงคืน3นาทีครับคุณผู้ฟังจะพาคุณผู้ฟังไปขึ้นดอยกันดีกว่าเคยฟังเพลงนี้ไหมครับชื่อเพลงว่าขึ้นดอย

0: คยฟังป่ะเพลงนี้เขาชวนไปแอลดอยนะฮะไปเที่ยวคุณดอยฟังเรื่องเนาะก็พูดถึงเรื่องราวของสถานท่องเที่ยวนะครับไปเดินเที่ยวห้างต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะมันมีท่อนหนึ่งนะที่โปเต้เหมาะมากเลยครับป้อขี้ย่างเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินไหมฮะ
1: น้องสาวคนดีที่พวกเธอจะไปที่ไหนเดินทางมา
0: โปเต้ไปไหนอะ
1: ถึงเมืองเชียงใหม่แล้วเหนื่อยไหมจ้า
0: เออนะมาสนุกกันดีกว่าช่วงนี้นะครับวันนี้ไม่มีเรื่องผีเนาะวันนี้เอาว่าเพลงสนุกแล้วกันในช่วงท้ายตอนนี้เที่ยงคืนไม่มีนักร้องด้วยนะเรามาฟังเพลงโจ๊กๆกันดีกว่าช่วงนี้ช่วงนี้รอบเมารอบบัตรจองนะฮะวันศุกร์วันนี้เราจะเปิดผับสามชาติกันหน่อยมานะ

น้องนั้นน้องนี้พี่ก็รักอย่างเดียวพี่ก็รักไปหมดเลยนะเนี่ยนะรอบเบารับบัตรจองช่วงนี้ขอเพลงโจ้อีกสัก 2-3 เพลงเลยกันเนาะในช่วงพักค่ำคืนนี้นะจ๊ะนะเอาว่ากันไปว่ากันไปนะฮะเที่ยงคืน13นาทีชิคๆน้องก็อยู่ของน้องเฉย

ริงนะเนี่ยแหมเพลงนี้เหมือนกับยังไงดีอยู่เฉยๆเข้ามาหาเองฟิลมาไหนนะมาใกล้สนองนิดความต้องการใช่ไหมมิ้นเงินอยู่ในกระเป๋าเอาไปให้เขาเองนี่หรอเรียกว่าให้ด้วยเสน่หามากคุ้มให้ด้วยเสน่หานะครับเงินกำลังจะหมุนไปนะครับเนาะอ้าวยังไม่จบเพลงนี้มาฟังเจ้าของเขาโคเวอร์ตัวเอง2เวอร์ชันอ่ะเวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันผู้ชายมา

ืนอยู่เฉยๆนะหนูนะร่านมาหาพี่เองอุ้ยร่านแบบลำไยป่ะพี่โอ๋พี่โอ๋ใจเย็นพี่โอ๋พี่โอ๋ว่าพี่ก็อยู่เฉยๆหนูร่านมาหาพี่เองตายนะฮะร่านแบบลำไยหรออย่าเอะไปนะเดี๋ยวนางด่านะฉันมีลำไยแรงนะตอบทุกคอมเมนต์นะครับด่าทุกคอมเมนต์จะบอกให้เอาทักทายจุนจ้านนะฮะจุนจ้านตื่นมาเข้าส้วมเหรอฮะโอ้อ่ะนี่คือเซตเพลงสนุกสนานในค่ำคืนนี้นะเที่ยงคืน21วันนี้เปิดเพลงต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ไม่มีผีไม่มีนักร้องมีแต่ดวงไปละนะฮะอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วไหมจะปล่อยเพลงให้ฟังยาวต่อนะในไลฟ์ก็จะปล่อยทิ้งไว้ก่อนเนาะในคนกำลังเมาส์กันเพลินทีเดียวนะมีชาบูหม้อนะฮะคิดถึงแฟนเก่ามาร์คคุงนะฮะซาตาเห็นเมาส์มอยกันอยู่ไม่หลับไม่นอนกันนะชาบูหม้อว่าแรงได้อีกนะฮะแรงไหมล่ะแรงไหมล่ะแรงไหมล่ะนะฮะอ่ะพอยังเพลงไวพอยังหรือว่าจะเอาแบบพอดีให้ฟังเพลินๆ

มีคนอินเพลงนี้จัดนะพี่อู่สุนทรวุฒิเจครับฟังไปแล้วอินมากเลยลำไยมันร้ายนี่เราเล่าเขาแบบนี้เขาจะว่าให้บอกนะแซวนะฮะเพลินๆนะครับลำไยหายทองคำพี่อู่เนี่ยเขาเป็น FC ลำไยบอกว่ารับไม่ได้ที่ลำไยร่านแบบนี้นะฮะแรงได้อีกน้องมินเนาะอาส่งมาก็เปิดให้ฟังได้ไกลกันนะนี่คือเพลงแค่ฝุ่นมันเข้าตาเนี่ยบางครั้งมีคนเรามันก็ร้ายลึกนะมินเนาะคนที่แบบแรงๆอย่างใครดีอย่างยายออยลี่อย่างเงี้ยนะเหมือนจะดีเหมือนจะแบบเหมือนจะแบบนะซาตานเนี้ยสาวเรียบร้อยเงี้ยใครจะไปรู้ว่าข้างหลังมันมีอะไรลึกๆร้ายลึกหรือเปล่าพี่อู๋ว่าอุตส่าห์รักอุตส่าห์ชอบมาตั้งนานลำไยหายทองคำนะฮะรับไม่ได้เมื่อกี้พี่เสกดอนก็แซวบอกว่าน้องสัตว์จะมีสตาร์ตัวเองกับมาไวๆพี่เสกเข้ามาฟังตั้งแต่4ทุ่มแล้วจะได้แซวตั้งแต่หัววันเพราะพี่เสกเขาจะเข้าสายมาประมาณสัก4ทุ่มครึ่งสตาร์ตัวเองมาชอบมา5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งอ่ะมาไม่ทันนะมัวแต่ไปประเดิดประเดอร์ที่ไหนอ่ะกว่าจะมานั่นน่ะสิพี่เสกก็บอกว่าไม่ได้น้ำไมแซวสตาร์ตสักทีเลยนะฮะร้ายลึกร้ายลึกนะฮะบางคนขออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองก็เพียงพอแล้วนะฮะตอนนี้มนทุกคนมาฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ตาฟานสักเพลงดีกว่าตาฟานนั้นต้องเปิดลูกทุ่งสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวขอคิดเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะเพลงนี้ก็พอนะ

งนี้เพลงดีเนาะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะฮะแต่ละคนต่างมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าเราจะหยุดอยู่ในโหมดไหนอยู่ในจุดไหนนะครับทักทายพี่ระฆังด้วยบอกว่าแอบมาฟังกลางคืนคือครั้งแรกเลยสะดุ้งตื่นเหรอครับแสดงว่าสะดุ้งตื่นแน่เลยพี่ระฆังนี่จะเป็น FC ช่วงกลางวันนะฮะเมื่อวานกลาเลิกร้องเพลงแล้วเอาเลิกร้องแล้วเหรอจุนจ้านอันนี้ก็ลอกร้องเหรอฮะดีกว่ากระจับเนาะกระจับร้องนี่ไม่ได้นะฮะเมื่อวานนี้มีซาตานเนาะขอเพลงอะไรนะขอเพลงฟานชั่วเข้ามาเพลงนี้เหมาะกับฟานมากเลยนะฮะมันอ่านว่าฟานชั่วจริงๆนะเป็นภาษาจีนฟานชั่วมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะขอดูข้อความตั้งนึงนะครับฟานชั่วหรอมันแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะล่าสุดนี้เขามาแปลงเป็นภาษาไทยด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับฟานชั่วนะฮะฟานชั่วฟานชั่วฟานชั่วน่าจะประมาณฟานชั่วประมาณนี้นะฮะฟานชั่วนะครับเดี๋ยวจะดูใน AI บอกว่าคำว่าฟานชั่วนะฮะออกเสียงในภาษาไทยว่าฟานชั่วแปลว่าทำผิดทำผิดหรือทำพลาดนะฮะซึ่งเป็นชื่อเพลงจีนยอดนิยมที่มีผู้คนนำมาแปลเนื้อร้องเป็นไทยเยอะมากเลยนะครับงั้นฟังเลยไหมฟานชั่วนะฮะเพลงนี้ฝ่ายกับตาฟานเลยก็แล้วกันนะฮะในเวอร์ชันภาษาไทยนะเมื่อคืนเราเปิดภาษาจีนใช่ไหมมาพี่ตะคังว่าเพลงอะไรก็ได้ทำให้ฝันดีล่ะฮะ

นี้ก็ทำให้ฝันดีได้นะพี่ละคังชื่อเพลงว่าฟานชั่วนะฮะแต่ว่าเนื้อหามันแบบไม่ได้ชั่วนะมันแปลว่าทำผิดนะทำผิดพลาดภาษาจีนเนาะนะฮะใครร้องได้บ้างเพลงนี้นี่วีซิงมีไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะครับแม่วันนี้เปิดเพลงเพลงเล็กเดียวนะครับนะครับในช่วงเวลานี้ใครจะหลับแล้วก็หลับฝันดีส่วนใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงตาฟานหนึ่งเพลงจะเอาเพลงช้านะฟานนะไม่เอาเพลงไวนะเขากำลังซึ้งกับเพลงอยู่เอ๊ะตาฟานนี่มันต้องลูกทุ่งเนาะตาฟานนี่มันต้องลูกทุ่งนะลูกทุ่งลูกทุ่งสักเพลงไหม

พี่สุนทรว่าอย่าหนีนะหมายถึงว่าไงอย่าห้ามดีเจหนีเป็นหลับเหรอพี่อู๋จะกินถึงกี่โมงนะฮะจะดื่มถึงกี่โมงฮะจะเปิดดีเจวินจะเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงพี่โอ๋ดีเจอยากฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงนี้อันนี้เปิดเองนะฮะฝากไปยังตาฟานด้วยนะฮะเพลงส่วนทางกันเกงเหรอเดี๋ยวปิดท้ายให้เดี๋ยวแป๊บนึงตาทีวะตาพัชรกรอยากฟังนะฮะเดี๋ยวปิดท้ายให้รอสักครู่นะครับนะเอาละนะอยากฟังอินดี้อีสานลูกทุ่งสักเพลงสองเพลงนะฮะเนาะเย็นๆหวานๆนะพี่อู๋นะพี่อู๋เคยฟังเพลงนี้ไหมครับพี่อู๋

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเงาะเกี้ยวสาวนะครับเพลงจากเบียร์พร้อมพงนะฮะหวานหวานเย็นเย็นเนาะละมุนละมุนนะจ๊ะแนวสไตล์อินดี้อีสานลูกทุ่งนะฮะส่งให้ฟังในช่วงเวลานี้กันละกันนะครับตอนนี้เที่ยงคืน42นาทีนะครับนั่งฟังเพลงกันไปชิลๆนะครับสบายสบายนะครับกับคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์หันษานะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็จะชิลกันอยู่เนาะบางคนนั่งดื่มกันอยู่นะฮะนะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับคลองถมเซ็นเตอร์ออยส่งลิงก์นี่มาให้ดูนะไฟไหม้ตอนนี้ช่องทีวีหลายๆช่องยังไลฟ์อยู่นะครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะไฟไหม้นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะเพลงนี้สไตล์อินดี้สานหลายเพลงนี้ก็เพราะเด่นเหมือนกันเนาะเย็นๆนะเนาะนะครับมันไม่ได้บอกว่าแบบหมอลำอะไรมากมายแบบฟังสบายๆอย่างเงี้ยก็ได้ฟีลเหมือนกันนะครับนะแล้วผมว่าฟังไปด้วยเคลิ้มหลับไปด้วยไม่เหงาแน่นอนนะครับฟังแล้วสบายใจนะฮะชิวๆกันไปช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะตะกี้มีอะไรนะขออันนั้นไว้ใช่ไหมฮะขอส่วนทางกางเกงไว้ใช่ไหมเดี๋ยวปิดท้ายให้มาเดี๋ยวสักครู่จะปิดท้ายให้นะครับนะมาสีชัดตะทีบอกว่าปีนี้กรุงเทพกรรมเยอะมากๆเลยนะฮะออยระวังไฟไหม้เด้อนะพี่โอบอกว่าดีเจครับแหมฟังเพลงเพลินต้องลุกมาทำกับข้าวอีกแล้วแกงอะไรพี่นะพี่เลิฟบอกว่าดีเจครับฟ้าแดงในเมืองฝนน่าจะใกล้ตกแล้วแน่ดีเจจริงเหรอพี่เลิฟอาจจะเป็นอย่างนั้นพี่นิชที่เชียงใหม่นะครับเนาะ

ากสารสารสินนะครับนี่คือทุกการแจ้งเตือนนะครับแนวสไตล์อินดี้สารลูกทุ่งสักหน่อยในช่วงท้ายก่อนตีหนึ่งตรงนี้วันนี้อยู่ด้วยกันยาวเลยถึงตีหนึ่งเลยนะฮะเย็นเย็นหวานหวานนะครับแต่คิดฟานขอเพลงอะไรมานะฮะฟานขออะไรมานะกลับมาได้บ่อของบิวสงกรานใช่ไหมนะไหนๆก็ไหนแล้วมันบ่อแม่นของง่ายของบิวสักเพลงนะฮะดีเจมันบ่อแม่นของง่ายเหรอฮะเห็นเปิดลูกทุ่งแล้วพากันแบบฟินกันละสินะฮะบิวสงกรานนี่นะกลับมาได้บ่อมันบ่อแม่นของง่ายทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะค่ำคืนวันสบายๆกับวันที่อากาศดีๆดีไหมเอ่ยดีเปล่าไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าแต่เชียงใหม่อากาศเย็นๆนะเหมือนจะมีฝนตกสักทีแล้วพี่เลิฟเนาะเย็นๆแปลกๆมันมีลมมา

เสียงลูกทุ่งอินเดียอีสานให้หลายเพลงเลยนะครับมันบ่แม่นของง่ายเพลงนี้ไอ้โด่งขอมาไอ้โด่งจากเมืองเลยนะครับพี่โด่งนะฮะไม่ใช่โด่งเอ๊ะขอแล้วคณะโด่งหายไปไหนอ่ะเออตะทีโด่งอยู่ไหนหายไปเลยเนาะโด่งอยู่จังหวัดอะไรนะโด่งกับอะไรนะแอมป่ะแฟนเขาไม่รู้จริงเลิกกันหรือยังนะฮะหายไปเลยเมื่อก่อนมีคนชื่อโด่งคนหนึ่งอยู่ใน YouTube นะฮะพี่ดองพี่จะอ่านเป็นดองนะครับอยากฟังก็เปิดให้นี่จากเมืองเลยนะฮะออยลี่บอกว่าออยลี่นี่ก็เป็นสาวอีสานเหมือนกันนะครับแต่อยู่ออยอยู่กรุงเทพเหรออยู่ตรงไหนตรงนี้ออยว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครน่ากลัวมากเลยฮะจริงๆกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่ากลัวคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเขามีการสร้างเยอะนะพี่อู๋เนาะแต่ถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยก็โอเคนะครับก็คือมีการสร้างมีการเจาะดินพื้นทั้งใต้นะครับเขาแล้วก็หลุมยุบใช่ไหมฮะยุบลงมาสร้างรถไฟฟ้าลอยรถลอยฟ้าทางด่วนนะตกลงมาใส่คนตายเขาแล้วก็ตึกถล่มนะฮะเห็นไหมมีทุกแบบเลยแล้วเขาว่าอนาคตนะกรุงเทพมหานครน้ำจะท่วมอีกนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำแข็งมันละลายนะน้ำมันจะขึ้นมาเรื่อยๆกรุงเทพเป็นพื้นที่ดินชั้นอ่อนนะคุณฟังคิดดูสิขนาดว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่านะฮะจะอยู่เชียงใหม่แท้ๆนะฮะไหวแรงมากที่เชียงใหม่อ่อนอย่างแรงเลยแต่ตึกไม่ถล่มนะฮะไปถล่มที่กรุงเทพเพราะกรุงเทพมหานครเป็นดินอ่อนนะฮะข้างใต้มันถูกเจาะเป็นโพรงหมดแล้วแล้วดินมันอ่อนมันเหมือนโคลนที่มันแบบดื้อๆนะฮะเวลาโดนพายโดนแผ่นดินไหวปั๊บล้มทันทีเชียงใหม่อยู่ใกล้พม่ามากวันนั้นเนี่ยไหวแรงมากเลยยังจำได้อยู่นะฮะอยู่ในห้องจัดรายการเนี่ยไหวแบบโคตรแรงนะฮะว่างฮะแต่อาคารไม่ถล่มนะฮะเพราะดินมันแข็งทางภาคเหนือนะฮะนะครับหลายอย่างน่ากลัวนะครับเนาะต้องถามหมอปลายแล้วว่าหมอปลายว่าไงบ้างนะฮะราดรีแรงเหมือนกันออยอยู่ราดรีใช่ไหมนะครับแต่คงจะแรงน้อยกว่าละออยเพราะมันอยู่ไกลเนาะมีเจออยู่ใกล้ตรงนี้มากเลยครับสั่นแบบคุณฟังนึกภาพเหมือนเราขับรถยนต์แล้วมันตกหลุมมาอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นเลยตุ๊กๆๆอย่างนั้นเลยนะเหมือนเราขับรถยนต์แล้วก็เราตกในหลุมถนนมันขรุขระไงอย่างนั้นเลยอย่างรุนแรงเลยที่จะเป็นอยู่เชียงใหม่เนี่ยเจอแผ่นดินไหวแบบบ่อยมากแล้วทีนี้แบบจนชินแล้วฮะที่หนักๆก็มีประมาณสัก 3-4 รอบที่หนักๆแรงๆจริงๆก็คือรอบล่าสุดคือที่พม่านะฮะที่มันแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็รอบแล้ว10ปีที่แล้วก็ที่เชียงรายนั้นอย่างหนักเลยทางอุบลที่อื่นคงจะไม่รู้สึกไหวขนาดนี้เพราะมันไกลพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคุณฟังดูไหมคือที่อีสานนะครับอีสานเนี่ยจะไม่มีในส่วนของแผ่นดินไหวเลยนะครับเพราะอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะครับแต่ตั้งแต่จีนลงมาตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคใต้อะวนไปถึงโน่นแหละญี่ปุ่นนั่นแหละเป็นรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกหมดเลยนะรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกคือรอยเลื่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนจะเกิดแผ่นดินไหวน่ากลัวเนาะตาทีว่าอยู่ริมโขงสบายใช่ริมโขงก็สบายไม่มีอะไรนะฮะระวังพญานาคนะฮะซาตานบอกบ้านฉันมี2ชั้นเขย่าแรงมากหมาแมววิ่งออกบ้านหมดเลยค่ะใช่ถ้าอยู่ทางเหนือจะรู้สึกแรงมากๆเลยนะฮะ นะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเนาะ พี่อู๋ครับตอนแผ่นดินไหวครับพี่อู๋รู้สึกไหมพี่ดงบอกว่าดงเขาไม่ใช่ดองครับ ป่าพูดดีเจพูดถึงพี่อีกคนดีเจเรียกอ่านเป็นดองมาขอลูกทุ่งอินดี้อีสานอีกสักเพลง2เพลงเมื่อกี้ขอไว้ใช่ไหมครับแหมวันนี้แบบจัดลูกทุ่งอินดี้อีสานหลายคนชอบนะอยู่ไหนก็ไหวได้ถ้าขาดเธอไปสักคนอยู่ไหนก็ไหวได้ถ้าขาดเธอสักคนเพลงอะไรคุ้นๆนะอยู่ไหนก็เหงาได้เหงาสิอยู่ไหนก็เหงาได้ถ้าขาดเธอสักคนตอนนั้นเพลงเสถียรทำมืออยู่ไหนก็เหงาได้ถ้าไม่มีเธอสักคนออกนะครับพี่โอบอกว่าดีใจครับรถโยกเลยฮะแทนที่จะตกใจกับดีใจเลยพี่อูนั่งขำอยู่แผ่นดินไหวขนาดนั้นเลยพี่

จริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงสตริงนะแต่ว่าเขาร้องเป็นภาษาอีสานเฉยๆเนาะมันไม่ใช่ลูกทุ่งเนาะมันเป็นเพลงสตริงนะแต่ว่าเขาร้องเป็นภาษาอีสานนะครับกลับมาได้บ่อกลับมาได้ไหมนะอ่ะพี่อู๋เขาจะไปซื้อเบียร์เหรอครับอ่ะไปนะขึ้นรถไปนะไปซื้อเบียร์กลับมาให้ทันนะเปิดหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวให้ส่วนทางหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาปิดท้ายด้วยซาวด์เซิร์ฟที่พี่อู๋ขอมานะรีบไปรีบมานะยันหว่างนะพี่อู๋วันนี้คืนนี้ดื่มยันหว่างครับดีเจอ่ะหนึ่งเพลงครับที่ฝากมาด้วยนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะพัฒนากรว่ากลับมาได้บ่อเอเชียนะฮะไปถามพี่เสกล่อนปะตั้งแต่นั้นถึงวันนี้ยังไม่เห็นยายเอเชียเลยหายหน้าไปเลยนะครับหายหน้าจากวงการไปเลยนะครับนะอ่ะเมื่อกี้พัฒนากรขอเพลงสนทางวงกางเกงเนาะนะฮะวงกางเกงนะครับกางเกงเป็นสิ่งจำเป็นอ่ะนะนี่เอามา

เกงนะครับเพลงนี้สวนทางนะครับขอมาพัทลกรอยากฟังก็เปิดให้นะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้วันนี้ลากยาเลยวันนี้วันศุกร์ไงพรุ่งนี้จะไม่จัดรายการวันนี้วันเสาร์เนาะพรุ่งนี้กลางวันเจอกันอยู่นะพรุ่งนี้กลางวันประมาณสักบ่ายสองโมงบ่ายโมงบ่ายสองก็ฟังกันได้ทางแอปนะครับที่ BP Radio ในแอปพลิเคชันทาง FM ได้นะครับติดตามกันได้เลยนะส่วนกลางคืนไม่มีกลางคืนจะไปที่ไหนนะจะไปกินอะไรจอดับไปแล้ว YouTube นะฮะเรียบร้อยแล้วครับสงสัยเจอเพลงลิขสิทธิ์นะเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนาะนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการพี่อูมายังครับพี่อูยังไม่มานะครับไปซื้อเบียร์อยู่นะฮะบอกวันนี้คืนนี้ยันวางเลยนะฮะว่าจะเปิดเพลงไม่ผิดดอกที่รักนะเพลงคนใจง่ายที่ไหนก็ทำนะฮะของพี่อูสุนทรน่าจะยังไม่กลับมานะฮะถ้ากลับมาก็ไม่ทันเอาไงดีเดี๋ยวจะลารายการแล้วนะครับไปซื้อเบียร์ว่ะดื่มฟังเพลงเพลินไปหน่อยอยู่กับ BP Radio เพลินไปหน่อยนะครับกินไปมาอ้าวเบียร์หมดนะแหมกับแก้มนะฮะจริงๆนะบางครั้งบางทียิ่งดึกนะมันยิ่งแบบได้ฟิลนะฮะพี่อู๋นี่ลงถึงขั้นลงทุนมาเปิดเตาแก๊สอีกรอบนึงนะครับมาต้มขาหมูมาอุ่นขาหมูอีกรอบนึงเป็นกับแก้มนะฮะก็ดีฮะเขาว่าบางคนเสาร์ที่หยุดงานไงฮะวันเสาร์เนาะหยุดงานก็ไม่ต้องตื่นเช้าก็เลยมีเวลานะครับในการที่จะนั่งดื่มนั่งชิลอะไรก็ว่ากันไปนะตามความเหมาะสมนะฮะนะครับเอาล่ะงั้นขอตัวก่อนแล้วกันคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วกันคืนนี้ใน YouTube ดับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเจอลิขสิทธิ์เพลงดับไปละในแอปจะยินเสียงดีเจอยู่นะครับเอาล่ะฮะคุณผู้ฟังนะฮะคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วกันในคืนนี้นะฮะกับ DJ Win กับคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเลือกซิมโปรโมชั่นเบอร์สวยๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นนะครับเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับมีเลือกกันหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now ลงเครื่องด้วยนะครับมีบอลไทยมีบอลเทศต่างๆแข่งขันเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันในแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับถึงแม้บอลไทยจะจบไปแล้วเนาะก็ยังมีกีฬาอื่นๆนะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะกันอย่างมากมายทีเดียวนะฮะก็อย่าลืมก็ละกันสับ True Detect นะร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับเจอได้ทุกๆวันนะครับที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวครับเข้าต้ม1บาทครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแวะไปใช้บริการไปเติมเต็มความอร่อยได้เลยครับคุณผู้ฟังนะอ้าวหน้าจอมาแล้วนะฮะ YouTube นะฮะเมื่อกี้จอมันดับไปเพราะว่ามันเจอลิขสิทธิ์เพลงนะฮะเจอลิขสิทธิ์เพลงไปนะฮะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอบคุณที่ติดตามรับฟังคุณจะต้องมาถึงช่วงท้ายรายการรักค่ำคืนนี้นะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเลยกันฮะจะให้ปิดเลยมั้ย YouTube จะให้ปิดเลยมั้ยหรือว่าจะให้เปิดทิ้งไว้สักพักมันต้องดับอีกแน่ๆเลยมาคุงนะฮะมันต้องดับอีกแน่ๆเลยนะฮะงั้นขอตัวก่อนนะฮะคืนนี้เนาะบ๊ายบายนะจ๊ะฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

fan page BP Radio。คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862